สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดวิธีปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูร้อนประจำปี2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายาทหญิงทุกคนได้รักษาศีล8ตลอดโครงการพร้อมทั้งปฏิบัติกิจวัตรร่วมกันได้แก่การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธความดีสากล5ประการการอบรมบุคลิกภาพกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่การปล่อยปลารวมใจและร่วมกันจุดประทีปในวันพระรวมถึงกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบ

ตลอดจนช่วยจัดงานและร่วมงานบุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาและที่สำคัญคือการนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันทั้งรอบเช้าบ่ายและค่ำพร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิอานิสงส์ของการสวดมนต์กฎแห่งกรรมบุญญกิริยาวัตถุ10ทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นส่วนในวันสุดท้ายของโครงการได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีขอขมาพระอาจารย์โดยมีคณะกรรมการผู้แทนจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและพระของขวัญแก่ธรรมทายาทหญิงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์โดยตัวแทนธรรมทายาทหญิงได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานพวงมาลัยพร้อมกล่าวคำขอขมาในการนี้พระอาจารย์ก็ได้ให้โอวาทปัจฉิมนิเทศและจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ธรรมทายาทหญิงกัญญาดาสิมมาวันจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกล่าวว่าชีวิตที่มีคุณค่ากับช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจช่วงเวลาที่ได้มาอยู่กับตัวเองได้ฝึกฝนพัฒนาและขัดเกลานิสัยของตนเองให้กลับมาเป็นคนเดิมที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับทุกสิ่งได้มองเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงได้พบกัลยาณมิตรผู้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการฝึกฝนตนเองทำให้อยากเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดีมากๆและจะเก็บความสุขทุกช่วงเวลาไว้ในกระเป๋าใจเยอะๆทั้งนี้นิสิตนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาที่พลาดโอกาสในรอบนี้หรือต้องการสัมผัสความสุขและพัฒนาศักยภาพตนเองทางโครงการได้เปิดรับสมัครรุ่นที่41ภาคฤดูฝนโดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ IBS Club หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่ามหาปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภาคบ่ายสาธุชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหาปฏิสังขรณ์ซึ่งเป็นบุญเพื่อบำรุงและพัฒนาวัดพระธรรมกายเท็กซัสสถานที่แห่งการเผยแผ่สมาธิและสันติภาพภายในแก่ชุมชนท้องถิ่นโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณและกัลยาณมิตรไคศรีอเลนพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมใจกันถวายกองบุญมหาปัญญาบารมีด้วยการถวายหนังสือธรรมะแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาธรรมะคำสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

ซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวว่าหลายครั้งผู้คนมักคิดว่ายังทันหรือคงไม่เป็นไรแต่เพียงเสี้ยววินาทีของความเผลอก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่คำว่าคิดว่าทันบางครั้งอาจจะต้องแลกมาด้วยทั้งชีวิตพระอาจารย์ยังได้อธิบายว่าความประมาทไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนท้องถนนแต่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ทุกวันทั้งความประมาทในวัยที่คิดว่ายังมีเวลาอีกมากความประมาทในเวลาที่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ความประมาทในการงานที่ละเลยหน้าที่และความประมาทในการปฏิบัติธรรมที่ผัดวันประกันพรุ่งในการพัฒนาจิตใจพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้ยกพุทธพจน์ว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพื่อเตือนใจให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยสติและไม่ใช้ชีวิตด้วยความเผลอเพราะสติเปรียบเสมือนไม้กั้นทางรถไฟของชีวิตหากมีสติหลายสิ่งหลายอย่างย่อมไม่พังทลายลงง่ายๆซึ่งพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดว่าข่าวอุบัติเหตุที่เราเห็นอาจไม่ใช่เพียงข่าวทั่วไปแต่อาจเป็นเสียงเตือนให้เราไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทและมันหยุดดูใจของตนเองอยู่เสมอเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ความตายแต่คือการใช้ชีวิตโดยปราศจากสติจนปล่อยให้ความประมาทนำไปสู่ความสูญเสียเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงสตันศรีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอลล่ากัลยาณมิตรอังชินหยงกัลยาณมิตรอังยูลินกัลยาณมิตรอังซูอิงและกัลยาณมิตรอังเซียนหลงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระซีดีขันติสุโภได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโดยท่านได้เน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการฝึกสมาธิและการรักษาศีลในต่างแดนพร้อมทั้งแนะแนวทางธรรมะในการปล่อยวางความทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปราบปลื้มปิติในรสพระธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ในzoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบรมศาสดาของเราทรงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะท่านได้บรรลุกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำความรู้นี้เนี่ยมาประกาศให้ชาวโลกได้พิสูจน์ว่าวิธีการที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องให้ทุกคนในโลกเข้าถึงสันติสุขภายในกันก่อนคือเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนธรรมกายเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขเป็นแหล่งของสติแหล่งของปัญญาเมื่อเข้าถึงแล้วมนุษย์ก็จะมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีจะมีความเมตตากรุณารู้จักแบ่งปันและให้อภัยกันและสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลกมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในธรรมัตถชะชาดกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ริษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักก็ดีความโกรธก็ดีไม่เคยมีในผู้อื่นข้าพระองค์ประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประพฤติธรรมชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนทำได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แสดงว่าเขาจะต้องมีแรงบันดาลใจหรือมีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเป็นอย่างมากมากระตุ้นเตือนความรู้สึกที่ดีๆให้อยากทำความดีดังเช่นการฝึกตนไม่ให้เป็นคนริษยาไม่ดื่มน้ำเมาไม่มัวเมาในความรักและความโกรธต่อผู้อื่นการฝึกฝนคุณธรรมทั้งสี่ประการเปรียบเสมือนการสวนกระแสในสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปเขาทำกันเพราะชาวโลกส่วนใหญ่ยังมีใจที่เต็มไปด้วยไฟริษยาการดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามฝึกคุณธรรมสี่ประการนี้ได้อย่างบริบูรณ์จึงเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นเราก็มาศึกษาอัตชีวประวัติของบุคคลพิเศษท่านนี้กันดูนะจ๊ะบุคคลท่านนี้ชื่อว่าชัตปาณีเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มาตั้งแต่รู้ความเพราะท่านมีญาณวิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถระลึกชาติได้ทำให้รู้ว่าตัวเองน่ะเป็นใครในภพชาติที่แล้วเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมทำอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยและเมื่อตายแล้วจะได้ไปบังเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงประพฤติพรหมจรรย์ทำมาหากินด้วยความสุจริตโดยเป็นช่างกลบกของพระราชาโดยที่ใครก็ไม่รู้ถึงพฤติกรรมอันน่ายกย่องของท่านแต่ความลับน่าไม่มีในโลกแม้มนุษย์ไม่ทราบแต่เทวดาหรือผู้รู้ทั้งหลายเขาย่อม

รู้ย่อมเห็นกลิ่นศีลและกลิ่นอายแห่งความดีเป็นกลิ่นหอมฟุ้งทวนลมหอมหวนไปถึงสวรรค์ทีเดียวนะจ๊ะความเดิมจากเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าถึงตอนที่ธรรมทัตบัณฑิตผู้เป็นพระบรมโพธิสัตว์กำลังประสบปัญหาเพราะไม่รู้ว่าจะหาผู้มีคุณธรรม4ประการได้จากที่ไหนเล่นทรงทราบว่ามีเพียงช่างกลบกที่ชื่อชัตตปาณีคนเดียวเท่านั้นที่มีคุณธรรม4ประการจึงเสด็จลงมาแนะนำให้พระโพธิสัตว์ทราบเพราะฉะนั้นเรามารับฟังเรื่องราวของช่างกลบกผู้ทรงคุณธรรมนี้กันต่อนะจ๊ะเมื่อธรรมทัตบัณฑิตพาช่างกลบกไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วพระองค์ตรัสถามถึงแรงบันดาลใจในการประพฤติธรรมทั้ง4ประการเป็นข้อๆไปว่าได้เห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ริษยาชัตตปาณีกราบทูลตามความสัตย์ว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดสดับเถิดในชาติก่อนข้าพระองค์เคยเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีนี้เองได้ลงราชอาชญาให้จองจำปุโรหิตผู้เป็นโอรสของตัวเองเพราะสตรีน่ะเป็นเหตุเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งข้าพระองค์ได้แต่งตั้งนางสนมคนหนึ่งเป็นอัครมเหสีเพราะมเหสีคนเดิมน่ะได้เสียชีวิตลงพระเทวีคนใหม่เป็นผู้มักมากในกามได้ประพฤติกาเมสุมิจฉาจารกับพวกเหล่าอมาตย์ถึง64นายต่อมานางได้ใส่ความพระโอรสผู้ไม่ปรารถนาจะประพฤติกาเมสุมิจฉาจารต่อพระนางแต่เนื่องจากพระนางเกรงว่าพระโอรสจะนำความลับของนางไปเปิดเผยจึงรีบหาทางกำจัดโดยเร็วที่สุดข้าพระองค์หลงเชื่อและเกิดความโกรธและริษยาต่อโอรสของตัวเองยังไม่ทันได้ไต่สวนทวนความถึงต้นสายปลายเหตุก็สั่งให้ราชบุรุษจับพระโอรสไปล่ามโซ่จองจำเอาไว้แต่ด้วยปัญญาของพระโอรสผู้เป็นบัณฑิตข้าพระองค์จึงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าพระโอรสเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ปรารถนาประพฤติอสัตธรรมแต่เป็นความผิดของมเหสีเพียงคนเดียวดังนั้นพระโอรสจึงได้รับการปลดปล่อยข้าพระองค์ตระหนักว่าเราละเลยสนม 16,000 คลอเคลียอยู่กับพระเทวีเพียงนางเดียวเท่านั้นด้วยอำนาจกิเลสยังไม่สามารถจะให้นางอิ่มหนำได้ขึ้นชื่อว่าการโกรธต่อหญิงทั้งหลายที่ให้เต็มได้ยากอย่างนี้ก็เช่นกับการโกรธอาหารที่บริโภคแล้วกลับเป็นคูดว่าทำไมจึงกลับเป็นคูดหรือเหมือนกับการโกรธผ้านุ่งที่เศร้าหมองว่าเหตุใดจึงเศร้าหมองต่อแต่นี้ไปเราขออธิษฐานตั้งมันว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตตราบนั้นขอความริษยาจะได้มีเกิดแก่เราเลยพระราชาทรงสดับแล้วก็ได้ให้สาธุการกับปณิธานอันมั่นคงของช่างกลบกและตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนท่านชัตตปาณีการดื่มสุราน่ะเป็นเรื่องป

ติของชาวโลกท่านเห็นอารมณ์ใดจึงเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาชาตปานีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชครั้งหนึ่งข้าพระองค์เมาแล้วได้ฆ่าบุตรและก็กินเนื้อบุตรเมื่อสางเมาข้าพระองค์ถูกความโศกถึงบุตรนั้นครอบงำแล้วจึงตั้งใจเว้นจากการดื่มน้ำเมาจากนั้นชาตปานีก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าพาราณสีเช่นเดียวกับพระองค์เป็นคนติดสุราอย่างหนักหากขาดน้ำเมาเสร็จแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดไม่ลื่นเลิงใจและหากวันไหนไม่มีเนื้อประกอบเป็นอาหารวันนั้นก็จะไม่ยอมบริโภคบังเอิญว่าครั้งหนึ่งในวันอุโบสถที่พระนครไม่มีการฆ่าสัตว์พ่อครัวได้ซื้อเนื้อมาเก็บตุนเอาไว้แต่เก็บไว้ไม่ดีถูกสุนัขแอบเข้าไปกินซะจนหมดเมื่อพ่อครัวหาเนื้อไม่ได้จึงก็ไปปรึกษากับพระเทวีพระเทวีแนะกุศโลบายว่าโอรสของเราเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของพระราชาพระราชาทรงเห็นโอรสของเราแล้วก็จะทรงจุมพิษสวมกอดพระโอรสอย่างเพลิดเพลินจนไม่ใส่พระทัยว่าจะมีเนื้อสำหรับพระองค์หรือไม่เราจะตกแต่งพระโอรสแล้วก็ให้นั่งบนพระเปล่าของพระราชาเวลาที่พระองค์ทรงหยอกล้อพระโอรสท่านจึงค่อยๆนำพระกายอาหารเข้าไปถวายเมื่อปรึกษากันเรียบร้อยแล้วพระเทวีจึงตกแต่งพระราชกุมารให้นั่งบนพระเปล่าของพระราชาพระราชาทรงหยอกล้อเล่นกับพระโอรสด้วยความรักใคร่เอ็นดูพอได้เวลาพ่อครัวจึงนำพระกายอาหารเข้าไปถวายเนื่องจากพระราชาทรงเมาสุราไม่ทรงเห็นเนื้อก็ทรงพิโรธได้ตวาดพ่อครัวว่าเนื้อสำหรับเราหาได้ยากนักหรือเวลาก็ทรงหักคอพระโอรสที่นั่งอยู่บนพระเปล่าโยนไปให้พ่อครัวและรับสั่งให้รีบไปปรุงมาโดยเร็วพ่อครัวก็มือไม้สั่นประคองสติไม่อยู่แต่ทำตามรับสั่งด้วยความตกใจครั้นพระราชาได้เสวยเนื้อพระโอรสเป็นกับแกล้มเล่าแล้วก็เสด็จเข้าห้องบรรทมหลับไปทรงตื่นจากบรรทมแล้วก็ทรงสั่งเมาแล้วจึงรับสั่งเรียกหาพระโอรสฝ่ายพระเทวีได้ล่ำให้กันแสงตลอดคืนน้ำตาแทบกลายเป็นสายเลือดเมื่อพระราชาตรัสถามก็กราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเช่นวานพระราชาทรงกันแสงด้วยความโศกถึงพระโอรสทรงเห็นโทษในการดื่มน้ำเมาว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยการดื่มน้ำเมาแล้วทรงกำฝุ่นขึ้นมาทาพระพักทรงอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไปเรายังไม่บรรลุพระอรหันต์เพียงใดเราจะไม่ดื่มสุราอันทำความพินาศเพียงนั้นเห็นไหมจ๊ะว่าการที่บุคคลใดจะลดละเลิกจากบาปอกุศลต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดฉุกคิดขึ้นมาได้โดยจะเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งนั้นโดยเฉพาะสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิดพลาดเอาไว้อันที่จริงน่ะมนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับการปฏิวัติชีวิตใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่ง

ยิ่งขึ้นไปเพราะการทำความดีน่ะลงทุนน้อยกว่าการทำความชั่วเพราะฉะนั้นแม้ลูกๆของลุงพ่อจะไม่มีประสบการณ์ถึงขั้นสะเทือนใจอย่างตัวอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปทดลองนะจ๊ะเรามีปัญญาสอนตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปลองผิดลองถูกแต่จะทำสิ่งที่ถูกต้องล่องรอยตามแนวทางของสัตบุรุษเท่านั้นซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวและชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยและมีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่71จากตอนที่แล้วชายหนุ่มทั้งสามที่ถูกมโหสถส่งไปทดสอบให้เกี้ยวพาราสีนางแม้จะใช้คำคมคารมหวานหวานล้อมขอความรักความเห็นใจอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจทำให้นางเอออ่อด้วยแถมยังถูกนางอมราสอนกลับเข้าให้ด้วยคำที่เชื้อเฉือนซะจนปราบแปรไปถึงหัวใจจึงต้องล่าถอยออกมาครั้นต่อมามโหสถจึงสั่งว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลายจงฉุดนางแล้วนำมาหาเราที่นี่แหละชายเหล่านั้นก็จำต้องทำตามคำสั่งของมโหสถชายเหล่านั้นก็ตรงเข้าจู่โจมถึงตัวนางแล้วใช้กำลังฉุดคล้านางมาแล้วนำตัวมาสู่เรือนของมโหสถให้ยืนอยู่ต่อหน้าบุคคลผู้เป็นสามีแต่นางก็จำสามีของตนไม่ได้เพราะบัดนี้เขาไม่ใช่ช่างชุนธรรมดาเสียแล้วแต่เป็นมโหสถบัณฑิตผู้มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารมโหสถทดลองใจนางหลอกล่อด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆอย่างไรก็ไม่อาจทำให้นางเปลี่ยนใจเมื่อรู้ว่านางเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อตนผู้เป็นสามี

ย่างแท้จริงจึงบังเกิดความรักและเทิดทูนนางยิ่งขึ้นไปอีกจากนั้นจึงให้พานางกลับไปส่งที่เดิมแต่พอตกเย็นมโหสถก็ปลอมตัวเป็นช่างชุนดังเดิมแล้วก็เข้าไปหานางและได้นอนค้างแรมอยู่กับนางไปตลอดคืนจวบจนรุ่งสางครั้นในเวลารุ่งเช้ามโหสถได้พานางอมราออกเดินทางบ่ายหน้าไปสู่พระราชวังเพื่อขอเข้าเฝ้าพระนางอุทุมพรเทวีโดยบอกนางเพียงว่าจะพาไปให้รู้จักกับพี่สาวมโหสถเดินนำหน้านางไปด้วยจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานเพราะยิ่งใกล้ที่หมายเพียงใดนั่นก็หมายความว่าความจริงที่ปิดบังนางไว้ก็จวนจะได้เวลาเปิดเผยให้ปรากฏฝ่ายนางอมราเดินตามหลังโสมทัตผู้เป็นสามีด้วยกิริยาสงบเสงี่ยมนางแลเห็นอาคารบ้านเรือนและปราสาทราชฐานซึ่งตั้งตระหง่านเป็นสง่าในระหว่างทางก็รำพึงอยู่ในใจว่าสามีน่ะจะพาเราไปไหนกันนะแต่ก็อดใจเก็บความสงสัยนั้นไว้ด้วยยังไม่ปรารถนาจะถามสิ่งใดในระหว่างทางเพราะการได้เดินตามสามีที่รักยิ่งไปทุกคนทุกแห่งนับว่าเป็นความสุขใจเกินพอแล้วสำหรับนางพอผ่านพ้นพระที่นั่งมหาปราสาททั้งคู่ก็พากันเดินลัดเลี้ยวไปตามกำแพงพระราชวังฝ่ายในกระทั่งถึงพระตำหนักอันเป็นที่ประทับของพระนางอุทุมพรเทวีมโหสถหยุดยืนอยู่หน้าพระตำหนักแล้วจึงแจ้งความประสงค์ที่จะขอเข้าเฝ้าต่อนางข้าหลวงครั้นได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงพานางเข้าสู่ภายในพระตำหนักมาเถิดน้องรักเราจะไปเข้าเฝ้าพระแม่เจ้ากันครั้นแล้วจึงจับมือนางอมราแล้วพาเดินเคียงคู่กันไปจนพ้นพระทวารขณะนั้นพระนางอุทุมพรเทวีประทับอยู่เหนือพระแท่นบัลลังก์ทรงกำลังรอคอยการมาของมโหสถบัณฑิตอยู่พอดีครั้นเห็นมโหสถน้องชายจูงมือนางอมราเข้ามาใกล้ๆก็ทรงปลื้มพระทัยตรัสด้วยสุรเสียงอ่อนโยนว่ามโหสถน้องรักของพี่รู้ไหมว่าพี่น่ะกำลังรอเธออยู่ทีเดียวนางอมราได้ยินพระนางเจ้าอุทุมพรเทวีตรัสทักทายสามีของตนเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจยิ่งนักจึงเหลียวมามองมโหสถผู้เป็นสามีด้วยสีหน้างงงวยแต่มโหสถกลับยิ้มให้นางอย่างปกติเป็นเหตุให้นางยิ่งฉงนใจพร้อมกันนั้นก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมายมโหสถพานางเข้ามาถวายบังคมพระนางแล้วก็ยืนอยู่ณที่อันสมควรพลางกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระแม่เจ้าบัดนี้ภารกิจสำคัญที่พระนางทรงมอบหมายให้ข้าพระบาทรับไปปฏิบัติได้สำเร็จแล้วพยาค่ะพระนางจึงรับสั่งถามว่าน้องรักนางผู้นี้นะหรือที่น้องเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่จะเป็นคู่ชีวิตของน้องนะพยาค่ะข้าพระบาทรักนางและปรารถนาจะอยู่เคียงข้างนางตลอดไปมโหสถกราบทูลด้วยรอยยิ้มพระนางอุทุมพรเทวีเรียกนางอมราเข้ามาใกล้ๆแล้วตรัสถามว่า

ไหนเธอชื่ออะไรหรือนางอมราคลานเข้าไปใกล้น้อมกายถวายบังคมพระนางด้วยกิริยามารยาทที่อ่อนช้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการฝึกดีแล้วแล้วจึงกราบทูลแด่พระนางว่าหม่อมฉันชื่ออมราขอถวายตัวแด่พระแม่เจ้าเพคะพระนางทรงพิจารณาดูนางแล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักจึงหันไปตรัสกับมโหสถว่าชื่ออมราหรือนางนี่นะช่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงเชียวสมแล้วที่เป็นคู่ครองของน้องมโหสถเอาละก็ในเมื่อมโหสถเป็นน้องชายของฉันเธอก็เท่ากับเป็นน้องสาวของฉันเหมือนกันตรัสดังนี้แล้วพระนางก็ทรงปรารภที่จะนำความเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระราชสวามีมโหสถจึงได้ถือโอกาสนั้นทูลลาพระนางแล้วพานางอมราไปยังเรือหลวงของตนซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานฝ่ายนอกจากนั้นมโหสถก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของตนให้นางทราบฝ่ายนางอมราเมื่อได้ทราบความจริงทั้งหมดแล้วก็ยิ่งมีความปลื้มปิติใจกล่าวกับสามีว่าอมราน่ะคิดแล้วไม่มีผิดว่าสามีของอมราเนี่ยคงไม่ใช่ช่างชุนธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าพี่จะเป็นสมทัตหรือเป็นถึงมโหสถบัณฑิตก็ตามถึงอย่างไรพี่ก็ยังเป็นทั้งหมดในชีวิตของอมราและไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอมราก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างสุดรักสุดบูชาของอมราตลอดไปมโหสถได้ฟังคำของนางแล้วความรักที่เต็มตื้นอยู่ในจิตใจก็ยิ่งจะท่วมท้นล้นจนไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้จึงทำได้แต่เพียงสวมกอดนางไว้แนบอกและให้สัญญากับนางว่าตนจะขออยู่เคียงข้างนางตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วบัดนี้มโหสถก็ได้นางอมราเข้ามาอยู่ในฐานะภรรยาของตนแล้วเหลือเพียงพิธีตกแต่งให้เหมาะสมส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ครับนอร์เวย์แล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยครับผมดีใจมากที่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็มีโอกาสใกล้ธรรมะอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าผ่านรายการ DMC ผมเองมีเรื่องที่ค้างคาใจที่จะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ครับตั้งแต่เด็กผมตั้งใจเรียนมุ่งหน้าเรียนเรียนเรียนผมเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งเสมอแต่ถ้าครั้งใดพลาดไม่ได้ที่หนึ่งผมก็จะมีความทุกข์ใจมากเพราะไม่คุ้นเลยแต่บางคนคุ้นกับการที่ไม่ได้ที่หนึ่งนะชีวิตของผมวนเวียนกับการเรียนและกับการสอบเท่านั้นตั้งแต่สอบประจำภาคจนถึงสอบแข่งขันต่างๆทำให้ถนนหนทางในกรุงเทพผมรู้จักแค่ทางไปบ้านทางไปโรงเรียนทางไปสถานกวดวิชาเท่านั้นเองโอ้จะเป็นเด็กดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ตอนนั้นผมไม่เชื่อเรื่องบุญเท่าไหร่นักเพราะรู้สึกมั่นใจในความสามารถและความพยายามของตัวเองมากกว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ผมน่ะสิกับมักจะชอบไปผมใส่บาตรทำบุญ

วายสังฆทานอยู่เสมอแม้ผมจะไม่เชื่อเรื่องบุญแต่ถึงนั้นเวลาที่ต้องทำบุญผมก็จะแอบอธิษฐานเพื่อเหนียวทุกครั้งว่าขอให้สอบได้ที่หนึ่งและยังแอบท่องคาถาคาถาพันตาของพระอินทร์เผื่อไว้ดูโต๊ะนู้นตัวนี้ไงเผื่อไว้ด้วยแต่ผมก็ไม่ใช้คาถาพันตาลอกข้อสอบใครนะครับผมเรียนจบม.2ก็สอบเทียบข้ามชั้นเข้าเรียนม.4เก่งไหมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่นี่เองผมเริ่มเบื่อชีวิตที่มีแต่การเรียนกลัวว่าถ้าเรียนอย่างเดียวจะทำให้มีสังคมผมอยากจะได้สิ่งอื่นๆให้กับชีวิตบ้างอยากได้ประสบการณ์ผมจึงเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเชียร์ของโรงเรียนเชียร์คนอื่นก็เล่นคือใครตายไม่ว่าเพราะเราเชียร์อยู่ใครคนอื่นก็ไปเหนื่อยแทนจบม.5ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยรั้วติดกันได้คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ไม่ทันไรผมก็เริ่มเบื่ออีกแล้วและเริ่มอยากแสวงหาสิ่งใหม่ๆอีกครั้งผมเริ่มคบเพื่อนเที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาไปวันๆฝึกหัดโดดเรียนจนชำนาญฝึกหัดดื่มเหล้าเป็นครั้งแรกทั้งๆที่ไม่อยากดื่มเลยแต่ตอนนั้นคิดเพียงว่าถ้าไม่ดื่มก็จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยปี3ผมก็เริ่มคิดถึงอนาคตเพราะใจผมอยากจะเรียนต่อมากแต่ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ต่ำคงเป็นไปได้ยากมองไปรอบๆเห็นกลุ่มเพื่อนที่เที่ยวมาด้วยกันครอบครัวเขาก็มีฐานะดีทุกคนคงไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วสิ่งที่คิดไว้ก็เป็นจริงเกรดผมไม่ถึงที่จะได้ทุนดีๆในขณะที่ผมกำลังทุกข์ใจมากอยากจะได้มีโอกาสเรียนต่อจู่ๆก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านจะให้สิทธิ์เรียนปริญญาโทฟรีนี่ดูเห็นไหมจ๊ะแต่เดี๋ยวมันก็มีเหตุเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละแต่มีข้อแม้ว่าจะตั้งไว้ช่วยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งผมดีใจมากแล้วผมก็ได้เรียนต่อปริญญาโทสมใจพอใกล้จบโทก็มีข้อเสนอจากมหาลัยในนอร์เวย์เนี่ยนอร์เวย์ให้ผมมาศึกษาต่อปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์โดยได้เรียนฟรีและแถมยังมีเงินเดือนให้เรียนอีกด้วยเข้าท่าดีแต่ไม่มีเงื่อนไขต้องใช้ทุนใดๆผมตัดสินใจรับทุนทันทีเพราะนอกจากได้เรียนด็อกเตอร์ยังได้เดินทางไปหลายประเทศด้วยและผมยังสามารถเก็บเงินเดือนที่ได้จากทุนมาทำเสาแก้วกับครอบครัวได้อีกด้วยสาธุโอ้งิบรีบไปเรียนด็อกเตอร์กันหลายๆคนนะเพราะเหลืออีกหลายต้นน้องชายผมปกติเป็นคนเรียนดีแต่มักจะประสบความสำเร็จในการทำอะไรเป็นครั้งที่สองอยู่เสมอเป็นท่านก็มหาลัยจะสอบได้ต้องสอบถึงสองครั้งครั้งแรกบอม ครั้งสองเอาจริงและเมื่อเข้ามหาลัยของรัฐคือเข้าจุฬาได้แล้วเขาก็ไม่เรียนเพราะไม่เคยชอบคณะที่เรียนจนกระทั่งต้องออกไปเข้าอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งไอ้ตอนจะเข้าเนี่ยต้องสองครั้งไอ้ตอนจะจบก็สองครั้งเหมือนกันไปจบอีกแห่งหนึ่งที่เอแบกได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเพราะนั้นมันบ่แน่ตรงนั้นสองครั้งนี่จะอย่างนี้นะเพื่อนหญิงของผมเป็นคนเรียนพอได้เขาจบตรีและโทที่จุฬาแล้วได้จนไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นแต่ชีวิตการเรียนเขาดูมีความยากลำบากเธอบอกว่ามักไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์แล้วก็มีปัญหากับการเรียนจนดูเหมือนมีชีวิตที่ตกต่ำลงเธอยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญมากนักเวลามีปัญหาเธอมักจะไปซื้อเครื่องรางของญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นเครื่องรางที่บอกว่าจะช่วยให้เรียนเก่งและหากจะมีปัญหาอีกเธอก็บอกว่าเป็นเพราะเครื่องรางคงหมดอายุเลยต้องไปซื้อใหม่ที่ญี่ปุ่นมีเครื่องรางแบบนี้วางขายอยู่เป็นปกติครับและก็จะกำหนดไว้ด้วยหมดอายุเมื่อไหร่สมมติว่าเราไปซื้อกุมารีทองก็บอกว่าจะหมดอายุในเดือนนั้นเดือนนี้ก็แปลว่าต้องมาเปลี่ยนชุดใหม่ก็ถ่าดีมเงินคุณแม่ของผมท่านมีผู้ที่ท่านต้องเรียกว่าพ่อถึง3คนจ้ะและมีผู้ที่ต้องเรียกว่าแม่อีกนอกเหนือจากตัวที่ตัวเรียกว่าคุณแม่2คนเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อคุณยายตั้งท้องคุณแม่ของผมคุณตาที่แท้จริงไม่ยอมรับหนึ่งแล้วนะทำให้คุณยายต้องแต่งงานมาคุณตาคนที่2และคุณยายก็ยกคุณแม่ให้กับน้องสาวและน้องเขยของคุณยาย3คุณแม่จึงมีพ่อ3คนคือพ่อแท้จริงพ่อเลี้ยงพ่อบุญธรรมมีแม่2คนคือแม่จริงและแม่บุญธรรมเก่งจังเลยคำถามการที่ผมเรียนได้ค่อนข้างดีและได้ทุนไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับที่ผมอธิษฐานซ้ำๆเวลาทำบุญในชาตินี้หรือไม่หรือเป็นเพราะบุพกรรมใดช่วยกันจำคำถามนะจ๊ะบุพกรรมใดทำให้ผมเกือบพลาดไม่ได้เรียนโทและเอกแต่ด้วยบุญอะไรมาประคับประคองไว้ให้พบได้ทุนเรียนแบบอัศจรรย์และเป็นทุนที่ดีที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดด้วยทำไมบางคนได้ทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไขผูกมัดใช้ทุนเป็นเวลาหลายปีแต่บางคนไม่มีเงื่อนไขการใช้ทุนเพราะบุญที่แตกต่างกันอย่างไรอันนี้น่าศึกษาไหมจ๊ะแต่ก่อนบ่อยครั้งที่ผมอธิษฐานให้เรียนเก่งๆแต่มาตอนนี้สำหรับชาติหน้าผมอยากมีสมบัติจักรพรรดิตักไปพร่องและได้สร้างบารมีกับหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลบุญที่จะใช้จากสิ่งที่เคยอธิษฐานไปแล้วได้หรือไม่อย่างไรทำไมทั้งๆที่ปกติผมก็เป็นคนขี้ลืมซุ่มซ่ามเขาเขียนมาอย่างนี้นะแต่พอเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ทำไมถึงสามารถทำได้ค่อนข้างดีผมมีบุพกรรมอะไรถึงได้ชอบคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษครับแม้ผมจะอายุน้อยกว่าเพื่อนที่เรียนระดับเดียวกันแต่ใครๆจะดูให้ความเคารพเกรงใจผมเสมอๆทั้งๆที่อายุน้อยกว่าเพื่อนเพราะบุพกรรมใดหรือเป็นเพราะใบหน้าผมดูมีอายุ เอาหน้าอนาคตไปใช้ปัจจุบันยังไม่จบแล้วแต่อยากมีใบหน้าอ่อนๆแต่บารมีแก่ๆแบบคุณครูไม่ใหญ่ จะต้องทำอย่างไรครับทำไมน้องชายของผมมักประสบความสำเร็จในการกระทำครั้งที่2อยู่เสมอเขามีบุพกรรมอะไรแม้จะเรียนดีแต่ก็ต้องออกจากมหาวิทยาลัยที่เอนทรานได้ไปเรียนอีกมหาวิทยาลัยจนได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองบุพกรรมอะไรทำให้คนเราเรียนได้อย่างไม่ต่อเนื่องทำไมทั้งตัวผมและน้องชายปวดขมับข้างซ้ายเหมือนกันผมปวดตอนนั่งสมาธิเท่านั้นแต่น้องชายจะปวดตลอดเวลา ไม่ไปถามหมอ เพื่อนหญิงของผมทำไมเธอมีชีวิตการเรียนที่ลำบากกว่าผมมากขาดการสนับสนุนและมีการกระทบกระทั่งกันบุพกรรมอะไรทำให้คนที่มีบุญได้เรียนในระดับปริญญาเอกเหมือนกันแต่ได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์และเพื่อนๆต่างกันทำไมเธอถึงเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และการบนบานมากกว่าการทำบุญผมจะเป็นกัลยาณมิตรให้เธอได้อย่างไรครับคุณแม่มีบุพกรรมอย่างไรจึงมีต้องมีพ่อ3คน
แม่อีก2 คนครับ

0: แล้วตอนนี้พ่อที่แท้จริงของคุณแม่น่ะตายแล้วไปไหนคุณปู่ของผมก่อนเสียชีวิตท่านบอกกับลูกหลานว่าไปแล้วนะแล้วท่านก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเข้านอนแล้วไม่ตื่นอีกเลยตกลงท่านไปไหนแล้วครับแล้วทำไมคุณปู่ท่านถึงพูดล่วงหน้าได้มาถึงข้อเด็ดๆที่ราชาจั่วหัวคุณย่าของผมตอนอายุ80ปีไปนอนพักผ่อนบริเวณหลังบ้านซึ่งเป็นที่ติดกับภูเขาแต่อยู่ๆก็มีรถสิบล้อวิ่งสงสัยทางไปอยู่ข้างบนงี้มั้งสันนิษฐานรถสิบล้อวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ไปจอดทำไมซ่อมยางแต่เกิดพลาดยางรถสิบล้อกลิ้งหล่นลงมาที่จุดคุณย่าท่านนอนอยู่ทำให้ท่านเสียชีวิต จากยางรถยนต์ คำถามตายเพราะยางรถทับตายแล้วไปไหน จะต่างจากตายเพราะล้อรถทับมั้ย ได้รับบุญหรือไม่สันนิษฐานกันนะเดี๋ยวสันนิษฐานไปคุณพ่อคุณแม่ผมน้องชายเพื่อนหญิงเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาการที่ลูกเรียนดีและได้ทุนไปต่างประเทศกับพระการทำบุญแล้วอธิษฐานซ้ำๆในปัจจุบันและบุญในอดีตลูกได้สั่งสมบัญญาบารมีมาคือใคร่ต่อการศึกษาชอบการศึกษามากชอบเรียนรู้ชอบคบบัณฑิตนักปราชญ์และก็จะสนับสนุนช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่ญาติและผู้อื่นเสมอจ้าลูกเกือบไม่ได้เรียนโทและเอกเพราะคบคนพาลเพื่อนพาลอะไรนะชวนไปนั่นไปนี่พาลพาไปหาผิดในปัจจุบันเป็นหลักเวลาลูกช่วยเหลือใครเนี่ยมักจะหวังเอาบุญไม่ได้หวังเอาคุณคือคิดเสมอว่าเป็นบุญของคุณแต่ไม่ใช่เป็นบุญคุณคือเวลาลูกช่วยเหลือใครมักจะหวังเอาบุญอย่างเดียวไม่ได้หวังเอาคุณด้วยดังนั้นเวลาบุญเก่าดังกล่าวส่งผลจึงได้รับทุนที่ดีไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพราะเราทำแต่บุญโดยไม่หวังคุณไม่มีเงื่อนไขเวลาบุญส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใครทำบุญแล้วหวังเอาคุณด้วยเวลาบุญส่งผลก็มักจะมีเงื่อนไขนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษากันนะจ๊ะลูกทำบุญแล้วเวลาอธิษฐานไม่ควรอะไรล่ะแยกที่อดีตอธิษฐานอย่างนี้อนาคตจะอธิษฐานให้มีสมบัติไม่พร่องควรไม่ควรอธิษฐานควบทุกอย่างไปเลยกินอาหารครบทุกหมู่ไปเลยเนี่ยเช่นอธิษฐานให้มีรูปสมบัติงดงามแข็งแรงอายุยืนได้สร้างบารมีไปนานๆให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไปพร่องให้มีดวงปัญญาเรียนเก่งแทงตลอดทุกศาสตร์ทุกชาติไปไม่ต้องอธิษฐานทีละอย่างจ้ะก็จะได้มีครบทุกอย่างลูกแม้จะขี้ลืมและซุ่มซ่ามก็ตามแต่ลูกกับเรียนคอมพิวเตอร์เก่งได้เนี่ยเรียนกับเรียนคอมพิวเตอร์เก่ง

พราะการสั่งสมบัญญาบารมีดังกล่าวมาข้ามชาติกอบกับการเสพคุ้มในวิทยาการปัจจุบันบุญเก่าเป็นหลักแล้วมาเกิดในยุคที่เทคโนโลยีเจริญชอบการคิดแบบเป็นระบบและชอบคำนวณจึงทำให้หันมาสนใจเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์จ้ะไม่ได้แปลว่าชาติอดีตทำบุญด้วยคอมพิวเตอร์ในอดีตลูกทำทานด้วยความเคารพจึงทำให้มีพรรคพวกบริวารในความเคารพเกรงใจไม่ใช่ที่ใบหน้าที่ดูมีอายุหล่อเกินอายุจริงเพราะว่าทำทานด้วยความเคารพดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีอานิสงส์จะมีคนเขาเคารพและเกรงใจเราไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับใบหน้าที่หล่อเราเกินอายุจริงทีนี้ถ้าลูกอยากหน้าอ่อนแบบครูไม่ใหญ่ก็ต้องสั่งสมบุญและนั่งสมาธิให้ใจใสๆมันออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะดูอ่อนกว่าวัยหรืองามลดวัยเหมือนครูไม่ใหญ่โมน่าดูน้องชายประสบความสำเร็จโดยการกระทำครั้งที่สองเสมอเพราะอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะมีอิทธิบาท4และสั่งสมบัญญาบารมีในอดีตมาน้อยกว่าลูกจ้ะจึงต้องใช้ความพยายามมากกว่าตัวลูกดังเช่นการเรียนในมหาลัยหนึ่งซึ่งไม่ชอบก็ทำให้ไม่มีอิทธิบาท4คือไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่พอมาเรียนในมหาลัยในคณะที่ตัวชอบฉันทะเกิดจึงเรียนได้เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ1ต้องมีฉันทะนี่ไงคนที่เรียนไม่ต่อเนื่องกับเพราะขาดอิทธิบาท4ทั้งกล่าวนี่แหละ ขาดฉันทะความชอบความรักความสมัครใจที่จะเรียนลูกและน้องชายชอบปวดขมับแล้วเกิดจากความเคร่งเครียดกับความคล่ำเคร่ง คือตัวลูกเนี่ยปวดตอนนั่งสมาธิเพราะเคร่งเครียดกับการทำสมาธิต้องการจะเอาให้มันได้เนี่ยส่วนน้องชายนั้นเกิดจากความคล่ำเคร่งในการศึกษาเล่าเรียน เคร่งเครียดคนคล่ำเคร่งคน ดังนั้นก็ให้ปรับให้พอดีเช่นหาเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนให้เต็มที่บ้างส่วนนั่งกับสมาธิก็อย่าไปตั้งใจเกินไปเพื่อนหญิงของลูกขาดสังคหวัตถุ4ทั้งอดีตและปัจจุบันคือทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานัตตาจึงทำให้มีการกระทบกระทั่งกันและขาดการสนับสนุนจากคนอื่นดังนั้นปัจจุบันก็ให้หมั่นแบ่งปันพูดจาดีๆอย่าเอาแต่อารมณ์ให้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายให้ทำดังนี้บ่อยๆก็จะดีขึ้นจ้าถ้าใครสั่งสมบัญญาบารมีเรื่องการศึกษามาแต่ขาดสังคหวัตถุ4ปัญญาบารมีก็จะส่งผลให้ได้เรียนสูงๆจนถึงปริญญาเอกแต่เมื่อขาดสังขารวัตถุขาดสังขารวัตถุ4ก็จะขาดการสนับสนุนจากอาจารย์และเพื่อนๆที่เธอเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เรื่องรางของขลังมากกว่าการทำบุญเพราะขาดกัลยาณมิตรและขาดการศึกษาเรื่องหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจ้าจึงไม่ทราบว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงลูกจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเธอได้ลูกก็ต้องศึกษาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจเสียก่อนจะได้ตอบคำถามเธอได้อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลูกไปในทางที่ดีขึ้นก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้เธอทำตามเพราะคำพูดของลูกก็จะมีพลังจากภายในใจใสๆได้จ้าคุณแม่มีพ่อ3คนแม่2คนเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ของแม่ในชาติที่แม่เป็นผู้ชายแม่มีกิ๊กเยอะ

แม่มีกิ๊กเยอะเมื่อทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบมักจะยกลูกให้คนอื่นไปเลี้ยงจ้ะพ่อที่แท้จริงของแม่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุมสามกำลังสนุกกับการปีนต้นงิ้วพฤติกรรมเจ้าชู้ของตนจ้ะต้องทำบุญไปให้ท่านนะจ๊ะท่านจะได้ปีนหนามสั้นลงมาหน่อยแล้วก็จะต้นเล็กลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกปีนคุณปู่ก่อนเสียชีวิตท่านพูดแบบไปแล้วนะ

รับคุณญาติตายขณะนอนละคุณย่ามีบุพกรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายได้เป็นทหารครั้งหนึ่งในการรบได้กลิ้งก้อนหินให้หล่นลงมาทับข้าศึกตายกรรมนี้ตามมาส่งผลพอดีเลยพอดีกับหมดอายุไขกรรมก็ได้ช่องต้องตายแบบนี้ผังมันติดไปตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานอยู่ใกล้ๆคุณปู ด้วยรักและผูกพันแต่รับบุญเทวที่ไปให้ก็ทำให้ท่านทั้งสองมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้าคุณพ่อคุณแม่ตัวลูกน้องชายเพื่อนหญิงต่างก็เคยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้าโดยตัวลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นกองเสบียงอย่างเต็มกำลังจ้าได้ก็สร้างเต็มกำลังเลยคุณพ่อกับแม่ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงเหมือนกันเพราะท่านมีจิตใจที่ดีงามใจท่านเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆใจบุญน่ะน้องชายก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาเหมือนกันส่วนเพื่อนสาวของลูกต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขาจึงจะมีจิตใจดีงามเหมือนลูกแล้วก็จะได้ชวนเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้า

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในพิธีโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินโปรยทรายจากทิศทั้ง4ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถิดเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2569

บนผืนแผ่นดินกลางหุบเขาอันสงบร่มเย็นแห่งพื้นป่าอำเภอเถินยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังภาพริ้วขบวนผ้าป่าที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในเวลานี้ล้วนมีความหมายยิ่งคือภารกิจที่ต้องสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อรองรับงานฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาเฟื่องฟูในใจของหมู่ชนด้วยอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกย่างก้าวแห่งศรัทธาในวันนี้กำลังหล่อหลอมเป็นพลังแห่งสันติสุขที่จะตราตรึงในใจของมวลมนุษยชาติสืบไป

กระแสทานแห่งบุญสว่างไสวแผ่ขยายจากกลางใจของผู้มีบุญทุกท่านเมื่อถึงเวลาสว่างประธานในบุญพิธีได้กล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปสู่ใจของชาวจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความชุ่มชื่นปีติใจบังเกิดเป็นพลังแห่งความศรัทธาให้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีให้สำเร็จสมปรารถนาด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดไป

ระแสทานแห่งบุญอันสว่างไสวยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องทับทวีประธานผ้าป่าและเจ้าภาพทุกคณะต่างพร้อมใจกันน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจของผู้มีบุญในครั้งนี้จะเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาศาสนสถานอันสำคัญที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวล้านนาผ่านองค์พระเจดีย์

อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยครั้นเมื่อประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกคำอำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังสายธารน้ำทิพย์ที่หลั่งรินลงสู่ดวงใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งมหากุศลอย่างหาประมาณมิได้

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สงบนิ่งงดงามและสว่างสวยด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในและเป็นหนทางสู่พระนิพพานทุกการบำเพ็ญทานกุศลบุญญาภิสันทานที่เกิดขึ้นได้ถูกกลั่นให้ผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินเจ้าอาวาสวัดทับตึกเชียงมั่นจังหวัดลำปางประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่แท่นประกอบพิธีและองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผืนแผ่นดินที่จะรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้ผืนแผ่นดินกำลังได้รับการกลั่นให้ใสสะอาดที่สุดและศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไป

ท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้นำคณะเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานด้วยความปิติใจรัตนชาติและสายทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะเป็นสายใยแห่งมหากุศลที่เชื่อมโยงดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยก็เกิดเป็นพลังแห่งสิริมงคลที่แผ่ไพศาลไปสู่ทิศทั้ง4และจะเป็นสายสมบัติหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขสมปรารถนาและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและด้วยพลังแห่งศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นดุจดวงประทีปธรรมที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของผู้คนให้สว่างสวัยแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินล้านนาและสู่สันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน

ธรรมโดยพระจิรพัฒน์กิตติพัทโธเรื่องปิดเทอมเติมธรรมรุ่งอรุณแห่งสันติภาพขณะนี้

อาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

อันธมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนกาลยานมิตรทุกท่านนะ
2: สาธุ
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงบุญใหญ่หลายๆบุญโดยเฉพาะเดือนมีนาคมกับเมษายน2เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยมีงานบุญเกิดขึ้นมากมายเลยก่อนที่พวกเราจะได้ไปฟังเรื่องปิดเทอมเติมธรรมรุ่งอรุณแห่งสันติภาพอาตมาภาพเองก็ขอนำเอางานบุญปลื้มๆในช่วง2เดือนที่ผ่านมามาทบทวนให้กับทุกๆท่านได้ปลื้มในบุญกันอีกครั้งนะจ๊ะงานแรกนะก็คือมาฆบูชานะเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันครบ53ปีในการสถาปนาวัดพระธรรมกายด้วยนะถัดไปเป็นงานบุญที่2เนื่องจากว่าแม่กองบาลีสนามหลวงได้ประกาศผลสอบบาลีรอบแรกก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งว่าพระภิกษุสงฆ์สัมมาเนนในสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายของเราเนี่ยมีผู้สอบได้มากถึง133รูปท่านแล้วก็ได้เข้าสอบรอบ2ไปแล้วเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาถึง194รูปท่านในบรรดา133รูปท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคมากถึง3รูปส่งผลให้ยอดของปริยัติธรรม9ประโยคแล้วก็บาลีศึกษา9ของวัดพระธรรมกายเนี่ยมีสูงถึง100

0: สองรูปท่าน
1: สาธุ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งงานบุญถัดไปที่พวกเราได้ร่วมกันทำก็คือหล่อพระบรมพระพุทธเจ้า24พระองค์ในตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถัดจากนั้นเราก็ได้ร่วมกันสักการะแล้วก็อัญเชิญรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันคลุ้มของโลกงานบุญถัดไปที่ปลื้มไม่มีวันลืมเลยก็คือพิธีบรรพชาสัมมาเนน 5,000 กว่ารูปในโครงการบรรพชาสัมมาเนนภาคฤดูร้อนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระจากทั่วประเทศได้มาร่วมคล้องอังสะด้วยในวันที่8เมษายนนะจ๊ะถัดมาก็เมื่อบวชเสร็จแล้วก็ต้องตักบาตรฉลองเราก็จัดตักบาตรฉลองสามเณรบวชใหม่เนี่ยร่วมกับพิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ณเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเช่นเดียวกันงานบุญถัดไปอันนี้พวกเราบางท่านอาจจะได้ชมการถ่ายทอดสดผ่าน GBN หรือว่าผ่านซูมบางท่านก็มีโอกาสได้บินไปร่วมงานในที่ภาคใต้แต่อยากจะกล่าวว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยเองตั้งแต่เริ่มโครงการมาท่านก็ปรารภว่าจะขอช่วยไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบดังเดิมนั่นก็คือพิธีถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้เป็นปีที่19แล้วจัดขึ้นเป็นครั้งที่161ล่าสุดก็จัดขึ้นที่วัดโคกงูหรือว่าวัดบุญนารามอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส19ปีผ่านไปวัดของเราแล้วก็พุทธศาสนิกชนกัลยาณมิตรทั่วโลกนะจ๊ะร่วมกันช่วยไปแล้วเนี่ยกว่า385ล้านบาท
1: สาธุ
0: แล้วก็จะช่วยไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบนะจ๊ะอันนี้คือนโยบายที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยให้ไว้ถัดไปก็วัดของเราเองก็ได้น้อมนำเอาบริขารอาหารน้ำปานะไปถวายสนับสนุนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น29ก็คือรุ่นที่กำลังจัดอยู่นี้นะจ๊ะโดยมีพระวัดของเราเนี่ยไปร่วมอบรมนี่10กว่ารูปรวมกับเพื่อนๆที่มาจากทั่วประเทศอีก120กว่ารูปนะอันนี้ก็กำลังอบรมในภาควิปัสสนาแล้วถัดไปก็จะเป็นภาควิชาการแล้วนอกจากนี้ยังมีการมอบอาหารขนมและน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชุดเฉพาะกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านมาถัดไปนะจ๊ะก็เป็นงานด้านวิชาการมีการสัมมนาเครือข่ายพุทธศาสนานานาชาติเนื่องในวันมาฆบูชารวมถึงการเสวนาออนไลน์เนื่องในวันคลุ้มครองโลกที่ผ่านมาด้วยถัดไปก็เป็นงานการเผยแผ่ในต่างประเทศหลายท่านคงจะได้ร่วมบุญไปนะหรือว่าเห็นตามสื่อประชาสัมพันธ์ของวัดแล้วคือมีการเปิดวัดภาวนาขยองจูที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาจะเอาวาดองค์ปัจจุบันชื่อพระอาจารย์นุกูลอีกวัดหนึ่งคือพิธีทอดผ้าป่า13ปีวัดพระธรรมกายฮัมบลัวที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็มีการเปิดฉลองวัดใหม่เพราะว่าท่านซื้อวัดแล้วก็ได้ซ่อมบำรุงแล้วก็มีพิธีทอดพระป่าฉลองไปเมื่อวันที่16เมษายน

ายนที่ผ่านมาโดยเจ้าอาวาสก็คือพระมหาจันดีธรรมสิทธิปริยนธรรม9ประโยคแล้วก็เป็นนาคหลวงด้วยเรียกว่าเป็นพระรุ่นใหม่ไฟแรงทำให้ศูนย์ในต่างประเทศของเราเองเนี่ยจ๊ะปัจจุบันเนี่ยมีมากถึง102แห่งทั่วโลกนะอันนี้ทุกท่านถ้ามีโอกาสได้ทำบุญต้นสมบัติจักรพรรดิเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมก็ถือว่าทุกท่านเองได้มีส่วนในบุญนะในการสถาปนาวัดในต่างประเทศทั้ง102แห่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังเป็นมีวัดสาขาในประเทศด้วยนะจ๊ะในโครงการถวายต้นสมบัติจักรพรรดิดังกล่าวถัดไปเป็นโครงการบรรพชาสามเณร500รูปณดินแดนประสูติประเทศเนปาลเมื่อวันที่16มีนาคมนะจ๊ะช่วงที่ผ่านมามีการบวชในต่างประเทศหลายแห่งนะเดือนมีนาคมบวช500รูปที่เนปาลกุมภาพันธ์ของปีนี้เนี่ยบวช500รูปที่บังกลาเทศถ้าจำได้เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วก็บวชสามเณร500รูปที่อินโดนีเซียนะจ๊ะก็ถือว่างานต่างประเทศที่ผ่านมาถือว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาคือพิธีตักบาตรพระ 3,000 รูปรวมใจไทยเวียดนามนอกจากนี้ยังมีคณะสงฆ์นานาชาติถึง9ชาติเนี่ยร่วมรับบาตรด้วยโอกาสนี้เนี่ยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิธรรมชัยได้ถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการตักบาตรแล้วก็ร่วมสร้างอุโบสถและหอฉันของมหาวิทยาลัยสงฆ์เกินเธอด้วยโดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์หลวงนาเจ้าคุณสัมมาปุญโญเป็นผู้แทนโดยได้มอบถวายให้กับพระอาจารย์ดาวยือมหาเถระรองประธานมหาสังฆนายกเวียดนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์เกินเธอในงานก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในประเทศเนี่ยร่วมทำข่าวแล้วก็เสนอข่าวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจนอกจากนี้เองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยงานบุญของเราได้จัดต่อ

วันมาฆบูชาที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมนะจ๊ะมีสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยรู้ไหมเจ้าว่าเขาเสนอข่าวไปทั่วโลกเนี่ยมากกว่า50ข่าวมากกว่า50สำนักอันนี้คือเฉพาะที่เห็นนะจ๊ะยังมีที่ไม่เห็นอีกเยอะเลยนะนอกจากนี้สื่อมวลชนไทยเองก็ได้ร่วมเสนอข่าว30กว่าข่าวในส่วนของสื่อต่างประเทศเนี่ยสื่อใหญ่ๆระดับโลกต้องบอกว่าร่วมใจกันจริงๆนะเพราะว่าภาพในวันมาฆบูชานั้นเนี่ยได้เผยแพร่ไปสู่สายตาของชาวโลกผ่านสื่อเหล่านี้แหละนะอย่างเช่นรอยเตอร์นะที่เราเห็นขึ้นหน้าหนึ่งนั้นคือ Wall Street Journal

ญี่ปุ่นเนี่ยช่อง5อาซาฮีนะจ๊ะนำภาพงานมาฆบูชาไปเผยแพร่เสร็จแล้วช่วงท้ายเนี่ยผู้ประกาศยังบอกว่าประเทศไทยเองได้จัดงานมาฆบูชาเนี่ยรักษาประเพณีไว้ประเพณีนี้ไว้เนี่ยอย่างดีเยี่ยมเลยเขาจะขอนำเครือข่ายชาวพุทธในญี่ปุ่นมาทำบุญที่เมืองไทยด้วยนะจ๊ะส่วนสื่อไทยนะสื่อไทยก็มี BBC ประเทศไทยนะคือ BBC นี่ที่จริงเป็นของอังกฤษสหราชอาณาจักรแต่เขาก็มีศูนย์อยู่ที่เมืองไทยด้วยแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารได้เป็นภาษาไทยนะแล้วก็ข่าวสามมิติโดยความอนุเคราะห์ของคุณกิติสิงหาปัตต์นะก็ได้นำภาพบรรมาฆบูชานั้นไปเผยแพร่ด้วยในช่วงท้ายของข่าวแล้วก็สื่อใหญ่ระดับประเทศอีกสื่อหนึ่งคือไทยรัฐออนไลน์นะจ๊ะแล้วก็มีสื่ออีกเยอะแยะเลยในเมืองไทยที่ร่วมเสนอข่าว30กว่าข่าวเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีงานอีกงานหนึ่งที่รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศก็คือพิธีบรรพชาสามเณร 5,000 รูปวันที่8เมษายนนะจ๊ะสื่อไทยเนี่ยก็ช่วยกันเผยแพร่ข่าวนี้นะช่อง9อสมท MCOT นะก็ออกข่าวเสนอข่าวด้วยเช่นกันรวม

This place ของฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียทูเดย์นะเผยแพร่ข่าวนี้นะจ๊ะบวชสามเณรของเราเนี่ยนะไปถึงรัสเซียนะจ๊ะไม่ธรรมดาเลยนะนะถัดไปก็เป็นพิธีบรรพชาสามเณร500รูปที่ประเทศเนปาลอันนี้ก็สื่อท้องถิ่นก็ร่วมกันเสนอข่าวนะเช่นเดียวกันนะจ๊ะล่าสุดเนาะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้หยิบยกเอาบทความนะของพระครูภาวนาวิเทศหรือว่าพระอาจารย์มหาวิรัตมณีกันโตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยท่านได้เขียนบทความเรื่อง True Happiness หรือว่าความสุขที่แท้จริงก็ได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนำไปลงถึง2ฉบับเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าสื่อตะวันตกให้ความสนใจเรื่องของพระพุทธศาสนาให้ความสนใจเรื่องการแสวงหาความสุขเพราะว่าความกดดันด้านเศรษฐกิจก็ดีนะเทคโนโลยีที่แม้จะมีมากแต่ก็ไม่ตอบโจทย์ในการที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยต้องหันมาสนใจการแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็คือการมองกลับเข้ามาภายในตัวหรือว่าการทำสมาธินั่นเองสิ่งนี้ตอกย้ำโดยอะไรรู้ไหมเอ่ยมีเรื่องหนึ่งก็คือรัฐสภาเบลเยียมอนุมัติกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาที่ได้รับความคุ้มครองนะถ้าเบลเยียมผ่านกฎหมายนี้เบลเยียมจะเป็นประเทศที่สองในยุโรปในการรับรองว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถูกต้องภาพที่สื่อต่างประเทศนำไปใช้รู้ไหมเอ่ยหนึ่งในนั้นเป็นภาพงานบุญที่วัดพระธรรมกายที่เราเห็นที่ภาพอยู่ที่โชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยบนจอเนี่ยคือ Insight Plus นะเป็นสื่อในประเทศไซปรัสได้นำภาพงานมาฆบูชาของเรานะจ๊ะไปประกอบข่าวเรื่องเบลเยียมเนี่ยอนุมัติกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนานี่แสดงให้เห็นว่าภาพงานบุญที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาเนี่ย53ปีที่ผ่านมาเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นแล้วนะเดิมทีเนี่ยถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาในเมืองไทยพูดถึงเถรวาทก็จะมีภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศาสนสถานอื่นๆต่างๆนะที่มีชื่อเสียงนะเป็นตัวแทนของกิจกรรมหรือว่าข่าวสารทางพระพุทธศาสนาในชาติตะวันตกแต่ปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้ภาพงานบุญที่มหาธรรมกายเจดีย์เริ่มมีการใช้งานบุญที่สภาธรรมกายสากลที่จัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายของเราเนี่ยเป็นตัวแทนที่สื่อให้เห็นว่ากิจกรรมพระพุทธศาสนาเถรวาทในเมืองไทยนะมีอะไรบ้างนอกจากนี้ในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเนี่ย Guinness World Record ก็ได้ทวิตภาพงานวันคุ้มครองโลกเมื่อปี2564คือปีนี้เนี่ยวัดเราไม่ได้จัดจุดประทีปนะจ๊ะในวันคุ้มครองโลกกันเนาะGuinness World Record คงจะคิดถึงการจุดประทีปที่ยิ่งใหญ่ที่แปลเป็นอักษรภาพด้วยจำนวนประทีปที่มากที่สุดในโลก 250,000 กว่าดวงเขาก็เลยนำภาพวันคุ้มครองโลกเนี่ยมารีทวิตอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ากิจกรรมวันคุ้มครองโลกที่เมืองไทยเนี่ยจัดอะไรบ้างแม้กระทั่งนักข่าวต่างประเทศนะจ๊ะก็ได้มีโอกาสทีมงานเนี่ยนะก็เชิญนักข่าวต่างประเทศมาทำข่าวนี่แหละนะในวันคุ้มครองโลกเขาก็บอกว่าเขาก็ถามว่ามีจุดประทีปไหมถ้ามีจุดประทีปเขาจะมาเขาบอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
นะว่าถ้าเราเนี่ย

อยากจะให้ภาพกิจกรรมของวัดของเราเองได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยเราจะได้เอามาปรับใช้หรือว่าเราจะปรับเพิ่มกิจกรรมอย่างไรให้สื่อมวลชนเองได้สนใจรวมถึงพวกเราเองก็ได้ประโยชน์จากการสร้างบุญใหญ่ด้วยเราจะเห็นว่าภาพงานบุญใน2เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นแค่ตัวแทนส่วนหนึ่งของการทำงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย53ปีที่ผ่านมาเนี่ยยึดมั่นมาตลอดไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าวัดพระธรรมกายของเราเองเนี่ยจะมีศาสนสถานเพิ่มขึ้นมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรเพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งในหัวใจของชาววัดพระธรรมกายไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือมโนปนิธานตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกนั่นก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยวัดของเราเองได้ทำมาโดยตลอดยกตัวอย่างแค่2เดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแล้วนะอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์อย่างมากในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนคือการให้ความสำคัญกับเยาวชนมีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าปุตตาวัตถุมนุษสานังบุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลายคำว่าที่ตั้งก็คือเป็นที่พึ่งเป็นความหวังบุตรย่อมเป็นความหวังเป็นที่พึ่งของมนุษย์หรือว่าของบิดามารดาหรือจะแปลความหมายอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นความหวังของมนุษยชาติเราจะเห็นคำกล่าวสั้นๆช่วงชวนบวชที่ผ่านมาว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติที่จริงต้องบอกว่าของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียวสามเณรคืออายุของพระพุทธศาสนาแต่จากรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวเมื่อปีที่แล้วคือปี2565พบว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเยาวชนและครอบครัวไทยเนี่ยได้เผชิญวิกฤต3ด้านนะก็คือวิกฤตเรื่องโรคระบาดโควิด-19วิกฤตความเหลื่อมล้ำและการพัฒนารวมถึงวิกฤตสังคมและการเมืองวิกฤต3ด้านนี้ส่งผลอะไรบ้างต่อเด็กและเยาวชนในรายงานศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวเมื่อปีที่แล้วบอกว่าแนวโน้มเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมี7ข้อที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งพวกเราก็คงจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เห็นตามข่าวนะที่ปรากฏในสื่อต่างๆรวมถึงคนใกล้ตัวของเราเองแม้แต่คนในครอบครัวของเราเองข้อแรกก็คือการเผชิญภาวะการเรียนรู้ถดถอยพัฒนาการหยุดชะงักนะการเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะเพราะว่าปิดบ้างแล้วก็เว้นระยะห่างบ้างนะทำให้เด็กถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานที่จำเป็นดูอย่างในครอบครัวของเราก็จะรู้เนี่ยลูกหลานของเราเรียนออนไลน์ให้มือถือให้ iPad ให้คอมพิวเตอร์เขาเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานที่จำเป็นอันนี้อันตรายมากอันตรายมากทำให้มีความเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้นส่วนเยาวชนที่สนใจด้านการเมืองก็ถูกสกัดกั้นด้วยความรุนแรงมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ประจักษ์ชัดก็คือโครงสร้างของประชากรของไทยเราเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางมากขึ้นเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างรุ่นรุนแรงขึ้นเนี่ยบั่นทอนสัมพันธภาพในครอบครัวนะจ๊ะสิ่งเหล่านี้วิกฤตเหล่านี้ทำให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งเลยกับเด็กและเยาวชนของเราพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นก็ส่งผลถึง3ด้านคือ1อันตรายต่อชีวิตของเด็กเอง

สองคืออันตรายต่อสังคมและสามอันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาที่จะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการท้องก่อนวัยเรียนปัญหานี้เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนในวัยที่ไม่สมควรปี53มีคุณแม่วัยใสคือท้องในวัยเรียนเนี่ยถึง 120,000 คนในนี้เป็นเด็กอายุ 10-14 ปีมากถึง 3,700 คนปี63ผ่านไป10ปีนะยะ53มา63คุณแม่วัยใสเนี่ยลดลงเหลือ 56,000 คนเป็นเด็กอายุ 10-14 ปีเนี่ย 1,738 คนการท้องก่อนวัยก็นำมาซึ่งปัญหาครอบครัวความรุนแรงปัญหายาเสพติดปัญหาเยาวชนอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะเลยในส่วนของโรคเครียดโรคซึมเศร้าล่ะจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี63มีผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามากถึงตัวเลขกลมๆก็ 350,000 ปี64ก็อยู่ 350,000 เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งในขณะที่อัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยอยู่ที่ 7.38 คนต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจากปี47นะแล้วก็กลุ่มที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดคืออายุ 15-34 ปีนั่นคือเขาเหล่านั้นอยู่ในวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานตอนต้นปัจจัยหลักคืออะไรรู้ไหมเอ่ยคือความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในครอบครัวฉะนั้นสถาบันครอบครัวเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะรวมถึงสถานที่ทำงานในโรงเรียนเห็นไหมจ๊ะครอบครัวโรงเรียนรวมถึงการป่วยเรื้อรังการใช้สุรายาเสพติดและความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ล้วนผลักดันให้เด็กเนี่ยเกิดความเครียดเกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายนะปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือการเล่นพนันออนไลน์นะจากเด็กและเยาวชนเนี่ย22ล้านคนพบว่าเล่นพนันออนไลน์มากถึง 4.8 ล้านคนหรือเกือบ1ใน4ของเยาวชนทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เล่นผ่านอะไรรู้มั้ยฮะมากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือที่เราให้เด็กเรียนออนไลน์นี่แหละที่เราซื้อให้ลูกนี่แหละนะแล้วก็ PC นะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยเล่นผ่านนี่แหละนะที่เราหยิบยื่นให้นะจ๊ะทีนี้เราจะมาหาวิธีการแก้ละเมื่อไปดูว่าสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็พบว่ามีสาเหตุอยู่2ประการก็คือสาเหตุภายในนะจ๊ะคือกิเลสนะกิเลสบีบคั้นกายวาจาใจให้สร้างกรรมนะเมื่อสร้างกรรมเสร็จแล้วก็มีผลก็คือวิบากนะให้เกิดขึ้นก็เวนหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะจ๊ะสองก็คือสาเหตุภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวโรงเรียนสังคมสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยล้วนต้องมีส่วนรับผิดชอบในการที่จะประคับประคองเด็กและเยาวชนของเราแล้วถามว่าวัดพระธรรมกายทำอะไรในการแก้ปัญหาเหล่านี้บ้างก็จะขอยกตัวอย่างมาเพียงเสี้ยวหนึ่งในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนั่นก็คือปิดเทอมเติมธรรมคำว่าปิดเทอมเติมธรรมเนี่ยเป็นคำที่สำคัญมากปิดเทอมเราก็รู้ถามว่าเติมธรรมเติมอะไรธรรมะที่เติมเข้าไปนี่คืออะไรถึงจะสร้างเขาเป็นเด็กเก่งและดีมีสุขได้วัดพระธรรมกายเองได้จัดโครงการเนี่ยอบรมเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนของเราซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยตกไปสู่หลุมดำของชีวิตทำให้อนาคตเขาเสื่อมสูญไปเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่โครงการหรอกแต่เป็นโครงการที่มีอิมแพคมากต่อตัวเด็กเองแล้วก็สังคมแล้วก็ประเทศชาติหนึ่งก็คือโครงการบรรพชาและอุปสมบทรุ่นวันคุ้มครองโลกปีนี้จัดเป็นปีที่จัดเป็นรุ่นที่3

55แล้ว2ก็คือโครงการบรรพชาและอุปสมบทระดับอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยปีนี้เป็นรุ่นที่50แล้วนะจ๊ะรุ่นแรกจัดปี15นะเขาเรียกว่ารุ่นทนทายาทนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่50แล้วนะโครงการถัดไปคือโครงการบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่7โครงการมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่27โครงการสัมมเนนยุวธรรมทายาทรุ่นที่31โครงการหนอแก้วปริยนธรรมรุ่นที่11โครงการบรรพชาสัมมเนน 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเราเคยบวชเป็นหมื่นมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็เคยรวมสัมมเนนแสนเนี่ยในวันคุ้มครองโลกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะปี 57-58 เนี่ยปีหน้าก็คงจะได้มีบุญใหญ่นี้เกิดขึ้นอีกนะแล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอคอยอธิษฐานจิตให้ดีๆนะว่าปีหน้าเราจะบวชสัมมเนนเท่าไหร่กันดีนะจ๊ะโครงการอบรมฝ่ายหญิงบ้างนะโครงการธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่38โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิงม.ปลายนะจ๊ะรุ่นที่27แล้วก็เด็กซุปเปอร์คิดซัมเมอร์แคมป์นะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปิดเทอมเติมธรรมที่วัดของเราเองได้จัดขึ้นมานะจ๊ะทำไมถึงจัดขึ้นมาเพราะว่าเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนและการสร้างคนดีนั่นเองสิ่งที่พวกเราทำนี่ก็ตรงกับพุทธภาษิตที่บอกว่าทันโตเศรษโฐมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดถามว่าฝึกตนเนี่ยฝึกอย่างไรในศาสนาพุทธของเราก็มีพุทธวิธีฝึกตนอยู่คำว่าฝึกฝนอบรมตนเนี่ยตรงกับคำว่าสิกขาในภาษาบาลีแปลว่าการฝึกอบรมตนนะหรือว่าเรื่องที่ต้องศึกษามีสามอย่างคือศีลสมาธิและปัญญาท่านจึงเรียกว่าไตรสิกขาฉะนั้นพุทธวิธีฝึกตนก็คือฝึกเรื่องศีลสมาธิปัญญาในระบบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยจะเน้นเรื่องการแสวงหาปัญญาจากการอ่านการฟังและการจำภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาถ้าสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็เน้นการขบคิดการค้นคว้าการวิจัยอันนี้ก็เรียกว่าจินตามยปัญญาโดยละเลยศีลสมาธิปัญญาหรือว่าความรู้แจ้งที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นปัญญาระดับสูงที่สุดผลก็คือทำให้ฐานปัญญาของเยาวชนของเราเนี่ยอ่อนแอแล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมายนะตามมาอย่างมากมายทีเดียวดังที่พวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะจากข้อมูลสถิติเองก็ดีจากข่าวสารในหน้าสื่อมวลชนต่างๆเองก็ดีแม้แต่คนใกล้ตัวของเราเองก็ดีถามว่าไตรสิกขานั้นเนี่ยสอนเรื่องอะไรอธิศีลสิกขาคือการศึกษาการอบรมเรื่องศีลเรื่องวินัยเพื่อควบคุมการกระทำทางกายและวาจาให้ถูกต้องดีงามอธิจิตสิกขาก็คือการฝึกอบรมศึกษาให้จิตมีความสงบมีความตั้งมั่นด้วยสมถกรรมฐานอธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมเรื่องปัญญาอบรมปัญญาให้แจ่มแจ้งด้วยวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นเนี่ยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยระบุว่าการศึกษาที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาดังเช่นไตรสิกขาที่กล่าวมาข้างต้นนอกจากไตรสิกขาแล้วเรายังแปลไตรสิกขาออกมาเป็นบทฝึกหรือว่าบทฝึกนิสัยที่เรียกว่าความดีสากลอันนี้หลายๆท่านคงจะผ่านหูผ่านตาโดยเฉพาะหลวงพ่อทัตตชีโวเองท่านต้องได้เคี่ยวเข็นเรื่องนี้กับพวกเราเองกับเยาวชนของเราเองกับครูทั่วประเทศมาพอสมควรความดีสากลคือข้อปฏิบัติเบื้องต้นของบุคคลทุกเพศทุกวัยนะจ๊ะไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนนะคุณพ่อคุณแม่ครูนักการเมืองนะ

ั้งหลายทั้งปวงรวมถึงพระสงฆ์สามเณรด้วยนะเพื่อให้ใจผ่องใสเป็นปกติเมื่อใจผ่องใสแล้วเนี่ยจะสามารถแยกผิดถูกดีชั่วควรไม่ควรประโยชน์สุขของผู้อื่นประโยชน์สุขของตนเองได้และก็ต้องปฏิบัติความดีสากลนี้ให้เป็นนิสัยความดีสากลก็มี5ข้อนะ1เขาต้องมีความรับผิดชอบต่อความสะอาด2รับผิดชอบต่อความมีระเบียบ3รับผิดชอบต่อความสุภาพ4รับผิดชอบต่อการตรงเวลาและ5รับผิดชอบต่อการมีจิตที่เป็นสมาธิความดีสากลทั้ง5เนี่ยเป็นต้นทางของศีลธรรมและก็เป็นการป้องกันใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสตลอดเวลาเพราะอย่าลืมนะปัจจัยที่ทำให้ใจขุ่นมัวคือกิเลสนะรวมถึงสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยความดีสากลจะมาเป็นตัวขนาบทำให้คนที่ฝึกเนี่ยสามารถที่จะมีศีลธรรมได้แล้วก็ป้องกันรักษาใจของตัวเองเนี่ยให้ผ่องใสเป็นปกติได้ทีนี้เรามาดูโฟชาร์ตความดีสากลต่อเยาวชนเกิดขึ้นได้อย่างไรความดีสากล5คือสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิจะทำให้คนที่ฝึกเนี่ยผู้ที่ฝึกได้เนี่ยนะรักการควบคุมตนเองรักการพึ่งพาตัวเองรักการจับถูกเขาจะไม่จับผิดการรักจับถูกนี่เองจะทำให้เขาเป็นผู้ที่มีโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะทำให้เขาเองเนี่ยจับแง่คิดต่างๆได้ดีแล้วก็ถูกต้องเป็นประโยชน์นิสัยขั้นพื้นฐาน3จะนำมาซึ่งคุณธรรม3คือวินัยอดทนเคารพและจะทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงธรรมคือเป็นผู้อุดมด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคือไตรสิกขาใช่ไหมจ๊ะการเข้าถึงธรรมคือมรรค8ถามว่าไตรสิกขาเนี่ยจัดเข้าในมรรคได้อย่างไรไตรสิกขาก็สามารถจัดเข้าในมรรค8ได้คือศีลเนี่ยก็จะมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะหรือว่าความเห็นชอบกับความดำริชอบสมาธิก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะปัญญาก็มีสัมมาวายามะปัญญาสติแล้วก็สัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินี่เองจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าศีลสมาธิปัญญาจะทำให้เข้าถึงธรรมโดยการดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าไตรสิกขาก็ดีอริยมรรคมีองค์8ก็ดีสามารถเชื่อมต่อกันได้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างภาพความดีสากลที่น้องๆสัมมาเนนของเราเนี่ยที่จริงต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะน้องๆสัมมาเนนนะจ๊ะโครงการทั้ง9โครงการที่อาตมาภาพได้นำมาเล่าสู่ทุกท่านฟังไปแล้วนั้นเนี่ยล้วนฝึกความดีสากลทั้งสิ้นแต่จะขอนำเอาภาพสัมมาเนนในโครงการ 5,000 รูปเนี่ยมาเป็นต้นแบบศีลในเรื่องการศึกษาหรือว่าการฝึกฝนอบรมจะด้านกายกับวาจาเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดความสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลานะภาพที่เราเห็นขึ้นจอให้เห็นไหมจ๊ะไม้หนีบผ้าเห็นไม้หนีบผ้าไม่เอ่ยนั่นเล็งแล้วเล็งอีกนะจ๊ะนะถูเนี่ยบางคนอยู่บ้านไม่เคยถูบ้านไม่เคยกวาดบ้านนะจ๊ะมาบวชนี่นะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านเมตตานะสอนให้ทำจับมือทำเลยนะจ๊ะนะเด็กบางคนไม่เคยขัดห้องน้ำนะมาบวชเนี่ยต้องขัดห้องน้ำเห็นไหมจ๊ะนะคอหานนะต้องล้วงไปเลยนะล้างห้องน้ำไม่สะอาดไม่ผ่านการประเมินนะจ๊ะนะสมาธิล่ะทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิเห็นจ๊ะที่เห็นนั่งล้อมวงเนี่ยคือการติวธรรมะนะจ๊ะมีพระอาจารย์ติวเตอร์มาติวธรรมะแทบจะบอกว่าใกล้ชิดกันเลยนะถึงตัวถึงใจนะแล้วก็เกิดผลตามเป้าหมายนะปัญญา

าล่ะก็มีการฟังเทศนะมีการชมนิทรรศการพุทธประวัติหลายๆท่านคงจะได้ชมนะวันนี้ก็ยังมีอยู่นะประวัติพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็ประวัติสัมมาเนนอรหันต์ผ่านภาพยนตร์3 D นะแล้วก็มีการติวธรรมะแล้วก็ให้สัมมาเนนเนี่ยวาดผลของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ความประทับใจนะจ๊ะความประทับใจที่เกิดขึ้นเนี่ยสัมมาเนนหลายรูปก็วาดภาพพระพุทธเจ้าเป็นไอดอลของเขานะจ๊ะว่าปรารถนานะว่าโอ้โหบุคคลที่ประเสริฐที่สุดใน3โลกเนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเป็นเหมือนท่านให้ได้นะศีลดีจะทำให้สมาธิดีนะสมาธิดีจะทำให้เกิดปัญญาบุคคลต้นแบบที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นต้นแบบในการทำความดีสากลเนี่ยทำให้ใจที่ผ่องใสเกิดสมาธิและปัญญาอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงของพวกเราเนี่ยคุณยายนะจ๊ะท่านเป็นผู้ที่รักความสะอาดมากรักความเป็นระเบียบรักความมีวินัยมากท่านให้โอวาทไว้เมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2523ท่านบอกว่าตอนหลังยายนั่งธรรมะระลึกชาติได้ยายนั่งเข้าที่ไปดูว่าทำไมยายถึงเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าที่สอนตนเองได้เพราะนั่งสมาธิมามากในชาติที่แล้วมาบุญจากการนั่งธรรมะนี้เองทำให้เกิดปัญญาที่จะสอนตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องขยันนั่งธรรมะมากๆจะได้สอนตัวเองได้เห็นไหมจ๊ะการที่ทำให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาคือเป้าหมายของไตรสิกขาคือให้มีปัญญานี่นะจะต้องฝึกความดีสากลให้เป็นนิสัยที่สำคัญก็คือต้องนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้เนี่ยในโรงเรียนในเองเนี่ยต้องบอกว่ามีสอนกันนับโรงเรียนได้เลยดังนั้นถ้าอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บทฝึกเยาวชนของเราเนี่ยเราจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนของเราในการฝึกความดีสากลนะแล้วก็ได้นั่งสมาธิกันอยู่เป็นประจำจนเป็นนิสัยถามว่าใจที่ผ่องใสเนี่ยทำให้มีปัญญาเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้นะจ๊ะว่าท่านเปรียบใจที่ใสเนี่ยเหมือนน้ำที่ใสนะใจที่ใสเนี่ยเหมือนห้วงน้ำใสไม่ขุ่นมัวบุคคลมีตาดียืนอยู่บนขอบสระจะพึงเห็นหอยโข่งหอยกาบบ้างก้อนกรวดก้อนหินบ้างเห็นฝูงปลาบ้างกำลังว่ายบ้างหยุดบ้างในสระน้ำฉันใดบุคคลเห็นภายในสังสารวัฏรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองย่อมสามารถทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะได้ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวฉะนั้นทีนี้เรามาดูว่าเด็กและเยาวชนของเราอยู่รอบอะไรรอบกายเด็กและเยาวชนของเราเหล่านั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพทิศ6นะจ๊ะทิศ6เนี่ยนะทิศที่มีบทบาทสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีบิดามารดาหน้าที่ของบิดามารดาเนี่ยคืออะไรคือห้ามปรามจากความชั่วก็ต้องถามว่าคุณพ่อคุณแม่รู้อย่างว่าอะไรเป็นความชั่วถ้าแยกความชั่วไม่ออกก็ไปสอนเด็กไม่ได้สอนลูกไม่ได้นะอะไรชั่วสอนให้ตั้งอยู่ในความดีอะไรเรียกว่าความดีคุณพ่อคุณแม่ต้องแยกให้ออกนะแล้วก็สอนเขาให้ศึกษาศิลปะวิทยาเพราะว่าโตขึ้นมาเขาต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นต้องมีการศึกษาต้องส่งลูกเรียนนะแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันควรอาจารย์อีกทิศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญคือครูบาอาจารย์หน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คือฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดีสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งสอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงยกย่องให้ปรากฏ

ู่คณะและทำความป้องกันภัยทั้งหลายให้แก่สิทธิ์ในทิศทั้งปวงบทบาทของพระสงฆ์ล่ะทิศที่มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งก็คือพระสงฆ์คือสอนให้เขาเนี่ยเว้นจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเห็นไหมจ๊ะพุทธประวัติภาพยนตร์3Dธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่เคยได้ฟังที่ไหนนะต้องมาฟังที่วัดนะสิ่งฟังทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งบวชแล้วก็บวชอีกอบรมแล้วก็อบรมอีกนะยิ่งอบยิ่งรมยิ่งหอมนะยิ่งอบยิ่งรมปัญญายิ่งเพิ่มนะแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้นี่คือหน้าที่ของพระเนี่ยสรุปบทบาททั้ง3ทิศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคุณครูพระสงฆ์เองเนี่ยสรุปแล้วก็รวมลงอยู่ที่บ้านวัดโรงเรียนหรือว่าบวรนั่นเองหลายๆท่านที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเราจะได้ยินคำว่าบวรบ่อยๆคือบ้านวัดโรงเรียนต้องร่วมมือกันนะจะยกภาระให้บ้านอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กและเยาวชนของเราอยู่บ้านก็ประมาณ8ชั่วโมงใช่ไหมอยู่โรงเรียนอีกนะประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะแต่ช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้อยู่โรงเรียนนะอยู่ที่บ้านแต่อยู่บ้านเองเขาก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะเมื่อปิดเทอมก็มาเติมธรรมก็มาเจอพระนะถามว่ามาเจอพระ1เดือนเนี่ยพอหรือยังไม่พอนะจ๊ะต้องมาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งให้ตามคุณพ่อคุณแม่มาจะดีมากเลยยิ่งมาทุกวันได้ยิ่งดีสรุปคือบทบาทของบ้านวัดโรงเรียนก็คือพวกเราเนี่ยนะต้องแนะให้ทำนำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้เขาสัมผัสแนะให้ทำแล้วทำให้ดูด้วยนะไม่ใช่แนะอย่างเดียวนะจ๊ะเราต้องทำให้เขาดูด้วยฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์สอนเรื่องความดีสากลให้สัมมาเนนไปแล้วนี่นะเมื่อส่งคืนลูกแก้วไปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะก็ต้องทำความดีสากลให้เป็นนิสัยให้ลูกเห็นด้วยนะผลที่ได้รับจะได้รับอะไรบ้างเมื่อเขาทำความดีสากลแล้วก็ได้รับการประคับประคองจากทิศทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์ในชาตินี้ก็คือสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ประโยชน์ชาติหน้าคือตายแล้วไปสวรรค์และประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานก็คือมีทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินั่นเองแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าลืมนะเจ้าว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เดินทางตามไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค์8จุดเริ่มต้นก็คือสัมมาทิฏฐิไตรสิกขาความดีสากลสุดท้ายแล้วให้เกิดปัญญาแต่จะไปสู่ปัญญาได้นี่นะต้องเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิดังนั้นเนี่ยส่วนกลางนะจ๊ะจึงมอบนโยบายในการอบรมสัมมาเนน 5,000 รูปนี้ไว้ข้อหนึ่งเลยว่าหลังจากอบรมไปแล้วเนี่ยให้เขาเกิดความรักความศรัทธาในพระรัตนตรัยให้รักในพระพุทธศาสนาให้เคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลย้ำเลยนะต้องมีสัมมาทิฏฐิบุคคลเพราะว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นรุ่นอรุณรุ่งอรุณของสันติภาพเป็นรุ่งอรุณของไตรสิกขาและเป็นรุ่งอรุณของการศึกษาฝึกฝนอบรมตนเองสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกใช่ไหมจ๊ะหรือความเข้าใจถูกเข้าใจถูกเรื่องอะไรเข้าใจถูกเกี่ยวกับโลกและ

นะโลกนี้โลกหน้ามีนะสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นเองมีนั่นหมายความว่าตายไปแล้วมีนรกนะมีสัตว์นรกนะมีเทวดานะมีพรหมนะแล้วก็มนุษย์ผู้ฝึกตนเองให้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าสิ้นกิเลสวะได้มีจริงนะอันนี้สัมมาทิฏฐิ10ข้อเนี่ยคือต้องมีนะถึงจะเป็นคนดีได้นะครับถามว่าบรมครูบุคคลต้นแบบของเรานั้นเนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมจ๊ะส่วนกลางถึงต้องทำนิทรรศการพุทธประวัติขึ้นมาเพราะว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบในภพสามเนี่ยก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นเลิศนะถ้ายกตัวอย่างของพุทธคุณสามก็คือปัญญาคุณวิสุทธิคุณกรุณาที่คุณขึ้นมาเป็นต้นแบบถ้าเราถอดแบบออกมาถ้าเราอยากให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยเป็นคนเก่งดีมีสุขแล้วก็มีจิตศรัทธาในภาษาปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่ามีจิตสาธารณะหรือมีจิตอาสาถ้าเราฝึกเด็กของเราได้โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบผ่านไตรสิกขาโดยมีความดีสากลเป็นบทฝึกนิสัยก็จะไปสู่สักวันหนึ่งเมื่อบุญบารมีเข้าเต็มเปี่ยมนะปัญญาคุณวิสุทธิคุณกรุณาคุณสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเก่งดีมีสุขแล้วก็มีจิตศรัทธามีจิตสาธารณะคือเขาจะเป็นคนเก่งและดีมีความสุขดีทั้งต่อตนเองครอบครัวสังคมและก็โลกใบนี้ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวรรคกล่าวไว้ว่ากล่าวถึงบุคคลคนเดียวที่เกิดขึ้นแล้วยังความพินาศแก่โลกจะเป็นใครมาดูนะจ๊ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลไม่เป็นสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตเขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในอสัตธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิสามารถยังความพินาศให้โลกใบนี้ได้ในทางตรงกันข้ามบุคคลคนเดียวที่เกิดขึ้นแล้วยังโลกให้เกิดสุขได้ก็คือบุคคลผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์หิตสุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตเขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์หิตสุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าลูกหลานของเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิบุคคลเขาจะนำมาซึ่งความสุขไม่เฉพาะแก่ครอบครัวไม่เฉพาะแก่ตนเองไม่เฉพาะแก่ครอบครัวแต่ทำให้เกิดความสุขแก่เทวดาด้วยแก่โลกใบนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยเด็กและเยาวชนที่มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองเป็นที่พึ่งแก่ประเทศชาติและโลกใบนี้ถือเป็นรุ่งอรุณแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงสมดังพุทธภาษิตที่ยกมาในเบื้องต้นว่า

0: ปุตตาวัตถุมนุษย์สานังบุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลายหรือว่าเด็กคืออนาคตของชาติสัมมเนรคืออายุของพระพุทธศาสนาเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยสัจจวาจาที่อัตมาภาพได้พรรณนามาในปุตตกถาขออานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงพระธรรมเทศนาและสัจจวาจาดังกล่าวได้ส่งผลถึงท่านธานบดีสาธุชนกัลยาณมิตรทุกท่านให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีดวงปัญญาสว่างไสวให้มีความสุขทุกเวลาทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินให้ได้เป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติทำใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้บรรลุขอให้ทุกท่านได้บรรลุธรรมนั้นได้แตกฉานธรรมนั้นให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีปราบมารประหารกิเลสไปกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ไกลพ่อใจเราเข้ากลางแม้ห่างเข้ากลางเหมือนใกล้ใกล้พ่อใจห่างกลางไปเหมือนไกลพ่อลับลิบตาคุณผู้ชมคะบางครั้งเราจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องห่างไกลจากหมู่คณะและห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์จนหลายคนกังวลและไม่อยากจะจากไปไกลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาประลบถึงหลักวิชาที่เราควรกระทำในยามที่ต้องห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้เราจะต้องปฏิบัติภารกิจในที่ห่างไกลเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งดูเหมือนจะห่างหูห่างตาหลวงพ่อแต่เราต้องไม่ห่างเหินจากศูนย์กลางกายให้หมั่นรักษาใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลารักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอแม้อยู่ห่างไกลก็จะเหมือนอยู่ใกล้จะได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่และมีความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งทุกวัน

ใจพ่อไม่เคยห่างไกลอยู่ใกล้หรือไกลเหมือนใกล้ลูกเอ๋ยอยู่กลางจำไว้อยู่ไกลเหมือนใกล้พ่อเอ๋ยคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านก็ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วว่าแม้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์แต่หากใจของเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลาง

กายแม้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะคะดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นแหล่งแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่าน

เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัว

เราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นน่ะแล้วอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่เนี่ยจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งไปบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมอนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆ

ใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กระกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยก็ได้แต่แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำ

ซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวง

0: ป็นของคนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม

าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

แต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวคภูมิที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหานรก

ขึ้นไปจนถึงพระวคพุทธาวาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

0: นามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ส่วนครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทยวันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
2: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระ

ช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีกับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณใหญ่อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้ได้สั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกในช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญนี้นะคะเราจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการนะคะให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเราจะได้สั่งสมบุญกันแบบปลื้มๆแล้วก็ง่ายดายสะดวกตลอดเส้นทางของการสร้างบารมีครับ
0: ค่ะ
1: และก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่วันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีและให้ข้อคิดในการสร้างบารมีของพวกเรายอดนักสร้างบารมีทุกท่านเป็นเรื่องของพระพุทธคุณตอนสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในครั้งที่เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพาราณสีท่านเป็นมหาปุโรหิตผู้มีความเฉลียวฉลาดและก็มากไปด้วยคุณธรรมครับเมื่อท่านสนองงานในราชสำนักรับใช้บ้านเมืองมามากพอสมควรแล้วท่านก็มีความปรารถนาจะออกบวชออกบรรพชาเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงหาหนทางในการหลุดพ้น

0: จากความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะท่านมหาปุโรหิตค่ะจึงได้เข้าไปกราบทูลพระราชาเพื่อบรรพชาพระราชาแม้จะแสนเสียดายนะคะท่านมหาปุโรหิตผู้เรืองปัญญาแต่ก็ไม่อยากทัดทานค่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจดีแล้วก็เป็นความประสงค์ของท่านมหาปุโรหิตผู้ที่มีคุณค่ามีคุณมากต่อแผ่นดินนะคะพระราชาเนี่ยจึงเกรงใจแล้วก็ได้ทรงอนุญาตพร้อมกับอนุโมทนาบุญในบุญกุศลแล้วก็เจตนาของท่านนะคะมหาปุโรหิตเมื่อพระโพธิสัตว์นะคะปุโรหิตตัดเครื่องกังวลใจในราชสำนักได้แล้วนะคะท่านก็มีความร่าเริงเบิกบานใจแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ออกแสวงหาโมฆะธรรมค่ะที่นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงอันเป็นนิรันดร์ในระหว่างนั้นนะคะท่านก็ได้เห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งค่ะได้ถูกฝูงนกตะกุมเนี่ยบินไล่ตามจิกตีเพื่อที่จะแย่งชิงก้อนเนื้อที่เหยี่ยวตัวนั้นเนี่ยกำลังคาบอยู่เหยี่ยวนะก็สู้ปกป้องก้อนเนื้อนั้นสุดฤทธิ์เลยแต่ก็สู้ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องปล่อยชิ้นเนื้อนั้นไปค่ะแล้วนกตัวอื่นก็แย่งชิงกันต่อตัวไหนคาบได้เนี่ยก็ถูกตัวอื่นจิกตีอย่างเงี้ยค่ะ
0: พระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นแล้วนะครับก็คิดว่ากามคุณนั้นก็เปรียบเทียบเหมือนกับก้อนเนื้อนั่นเองเมื่อผู้ใดยึดถือครอบครองเอาไว้ผู้นั้นก็ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อผู้ใดที่ปล่อยวางได้ผู้นั้นก็ย่อมได้รับความสุขเป็นอิสระเสรีไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียนทำให้เกิดทุกข์ต่อไปเมื่อท่านคิดได้อย่างนี้แล้วท่านก็ปรารภเหตุนั้นเพื่อสอนตนเองว่าน่าสงสารทั้งเหยี่ยวและนกตะกรุมที่ต้องบอบช้ำเพราะการแย่งชิ้นเนื้อแล้วก็ไม่มีตัวไหนได้สมหวังเลยฉะนั้นชีวิตของเราก็ไม่ควรที่จะไขว่คว้าแสวงหากามคุณซึ่งไม่อาจจะทำให้เราสมหวังในความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกันอย่ากระนั้นเลยเราควรออกบรรพชาเสียโดยเร็วเพื่อให้การบรรลุธรรมบรรลุความสุขอันเกษมบังเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อพระโพธิสัตว์ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความสงบบริเวณพื้นที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงเวลาเย็นนะครับพอใกล้พบค่ำท่านก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้ขออาศัยอยู่ในเรือนหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทางเพื่อค้างคืนนั่นเองครับ
1: ซึ่งในบ้านนั้นนะคะก็ได้มีสาวใช้คนหนึ่งค่ะซึ่งได้นัดแนะกับผู้ชายเอาไว้เนี่ยให้มาหาในเวลาตอนกลางคืนค่ะเธอก็ได้นั่งคอยชายคนนั้นอยู่นะคะจนกระทั่งรุ่งสางแต่ชายนั้นก็ไม่ได้มาตามนัดนะคะเธอก็จึงกลับเข้าไปนอนด้วยความหมดหวังเลยพระโพธิสัตว์นะคะก็ได้ถือเอาเหตุนั้นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็สอนตัวเองว่าความหวังในทางมีกิเลสย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดูอย่างสาวใช้คนนี้เมื่อมีความหวังอยู่เนี่ยก็ได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเป็นทุกข์เนี่ยต้องบอกว่าสุดแสนจะทรมานนะคะแล้วก็ดูเหมือนการเวลาเนี่ยช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่เมื่อไม่ต้องรอคอยเพราะไม่มีความหวังก็ได้เอนกายนอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นบุคคลเนี่ยไม่ควรมีความหวังในทางกิเลสแต่ควรมีความหวังในทางแห่งความดีผู้ที่ไม่แสวงหาความหวังในทางความทุกข์ย่อมประสบแต่ความสุขค่ะและก็ท่านก็คอยสอนตัวเองอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ในใจนั่นเองค่ะ
0: ท่านทำความสงบอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงรุ่งเช้านะครับพระโพธิสัตว์ได้ออกเดินทางต่อไปเพื่อมุ่งหน้าสู่ป่าอันรื่นรมมีความวิเวกในการแสวงหาความสงบในขณะที่เดินป่าอยู่นั้นท่านก็ได้พบกับดาบสท่านหนึ่งซึ่งกำลังเจริญสมาธิภาวนาอยู่บนกองหญ้าในป่าแห่งนั้นด้วยนะครับด้วยอาการกิริยาที่สงบสำรวมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างยิ่งท่านจึงคิดว่าทางนี้แหละคือทางแห่งความสุขการที่จะได้เห็นการที่จะได้บรรลุธรรมบรรลุความสุขที่ยิ่งประเสริฐไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วความสุขในฌานสมาบัติเป็นสุขที่ประณีตที่เรากำลังแสวงหาความเจริญใดที่จะดีไปกว่าการเจริญสมาธิภาวนานั้นย่อมไม่มีในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ดำริอย่างนี้แล้วก็มีใจที่แช่มชื่นเบิกบานมีจิตที่เป็นโสมนัสนะครับมีความเปรมปรีแล้วก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่นานก็บรรลุฌานสมาบัติได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงอันเกิดจากสมาธิและสมปรารถนาในสิ่งที่ท่านต้องการได้พบหนทางแห่งความสุขที่บัณฑิตทั้งหลายได้ปฏิบัติต่อๆกันมานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะพระองค์นะคะจึงได้ชื่อว่าวิชาจรณะสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและสรณะนั่นเองจรณะนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่ากว่าที่พระพุทธองค์จะทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาแล้วจรณะได้เช่นนี้นะคะพระองค์เนี่ยก็จะต้องบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดนะคะมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเลย

0: เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
1: ครับและช่วงเวลานี้ถึงช่วงที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีกับการน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตในการถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์แล้วครับเรียนเชิญทุกท่านรักษาใจให้ผ่องใสและร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาสู่กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

0: ั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธรรมแห่งท่านทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างล้มมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำรัตนศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยามพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมะยามพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปีมยามพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสาร

0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสร

0: ังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสาร

0: อรหมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรหมณีสิกขา

นะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สาประณีตตั้งการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดันต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ยอมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสักขารโดยพร้อมเรียนกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสักขารคือกัลยาณมิตรสุทธิพงศ์ชัยกิติพรหันธรรมยังพุทธสาปะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์

0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: สาธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือท่านใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปิณฑปาตะธาตุปฏิกูล

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียนกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเธอ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเธอ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันโอกาสนี้นะครับ

พระบรมศาสดาของเราทรงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะท่านได้บรรลุกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำความรู้นี้นะมาประกาศให้ชาวโลกได้พิสูจน์ว่าวิธีการที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องให้ทุกคนในโลกเข้าถึงสันติสุขภายในกันก่อนคือเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนธรรมกายนะเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขเป็นแหล่งของสติแหล่งของปัญญาเมื่อเข้าถึงแล้วมนุษย์ก็จะมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีจะมีความเมตตากรุณารู้จักแบ่งปันและให้อภัยกันและสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลกมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในธรรมัตถชะชาดกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ริษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักก็ดีความโกรธก็ดีไม่เคยมีในผู้อื่นข้าพระองค์ประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประพฤติธรรมชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนทำได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แสดงว่าเขาจะต้องมีแรงบันดาลใจหรือมีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเป็นอย่างมากมากระตุ้นเตือนความรู้สึกที่ดีๆให้อยากทำความดีดังเช่นการฝึกตนไม่ให้เป็นคนริษยาไม่ดื่มน้ำเมาไม่มัวเมาในความรักและความโกรธต่อผู้อื่นการฝึกฝนคุณธรรมทั้งสี่ประการเปรียบเสมือนการสวนกระแสในสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปเขาทำกันเพราะชาวโลกส่วนใหญ่ยังมีใจที่เต็มไปด้วยไฟริษยาการดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามฝึกคุณธรรมสี่ประการนี้ได้อย่างบริบูรณ์จึงเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นเราก็มาศึกษาอัตชีวประวัติของบุคคลพิเศษท่านนี้กันดูนะจ๊ะบุคคลท่านนี้ชื่อว่าชัตปาณีเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มาตั้งแต่รู้ความเพราะท่านมีญาณวิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถระลึกชาติได้ทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นใคร

ในภพชาติที่แล้วเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมทำอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยและเมื่อตายแล้วจะได้ไปบังเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงประพฤติพรหมจรรย์ทำมาหากินด้วยความสุจริตโดยเป็นช่างกลบกของพระราชาโดยที่ใครก็ไม่รู้ถึงพฤติกรรมอันน่ายกย่องของท่านแต่ความลับน่าไม่มีในโลกแม้มนุษย์ไม่ทราบแต่เทวดาหรือผู้รู้ทั้งหลายเขาย่อมรู้ย่อมเห็นกลิ่นศีลและกลิ่นอายแห่งความดีเป็นกลิ่นหอมฟุ้งทั่วลมหอมหวนไปถึงสวรรค์ทีเดียวนะจ๊ะความเดิมจากเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ธรรมทัตบัณฑิตผู้เป็นพระบรมโพธิสัตว์กำลังประสบปัญหาเราไม่รู้ว่าจะหาผู้มีคุณธรรม4ประการได้จากที่ไหนเล่นทรงทราบว่ามีเพียงช่างกลบกที่ชื่อชัตตปาณีคนเดียวเท่านั้นที่มีคุณธรรม4ประการจึงเสด็จลงมาแนะนำให้พระโพธิสัตว์ทราบเพราะฉะนั้นเรามารับฟังเรื่องราวของช่างกลบกผู้ทรงคุณธรรมนี้กันต่อนะจ๊ะเมื่อธรรมทัตบัณฑิตพาช่างกลบกไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วพระองค์ตรัสถามถึงแรงบันดาลใจในการประพฤติธรรมทั้ง4ประการเป็นข้อๆไปว่าได้เห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ริษยาชัตตปาณีกราบทูลตามความสัตย์ว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดสดับเถิดในชาติก่อนข้าพระองค์เคยเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีนี้เองได้ลงราชอาชญาให้จองจำปุโรหิตผู้เป็นโอรสของตัวเองเพราะสตรีน่ะเป็นเหตุเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งข้าพระองค์ได้แต่งตั้งนางสนมคนหนึ่งเป็นอัครมเหสีเพราะมเหสีคนเดิมน่ะได้เสียชีวิตลงพระเทวีคนใหม่เป็นผู้มักมากในกามได้ประพฤติกาเมสุมิจฉาจารกับพวกเหล่าอมาตย์ถึง64นายต่อมานางได้ใส่ความพระโอรสผู้ไม่ปรารถนาจะประพฤติกาเมสุมิจฉาจารต่อพระนางแต่เนื่องจากพระนางเกรงว่าพระโอรสจะนำความลับของนางไปเปิดเผยจึงรีบหาทางกำจัดโดยเร็วที่สุดข้าพระองค์หลงเชื่อและเกิดความโกรธและริษยาต่อโอรสของตัวเองยังไม่ทันได้ไต่สวนทวนความถึงต้นสายปลายเหตุก็สั่งให้ราชบุรุษจับพระโอรสไปล่ามโซ่จองจำเอาไว้แต่ด้วยปัญญาของพระโอรสผู้เป็นบัณฑิตข้าพระองค์จึงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าพระโอรสเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ปรารถนาประพฤติอสัตธรรมแต่เป็นความผิดของมเหสีเพียงคนเดียวดังนั้นพระโอรสจึงได้รับการปลดปล่อยข้าพระองค์ตระหนักว่าเราละเลยสนม 16,000 คลอเคลียอยู่กับพระเทวีเพียงนางเดียวเท่านั้นด้วยอำนาจกิเลสยังไม่สามารถจะให้นางอิ่มหนำได้ขึ้นชื่อว่าการโกรธต่อหญิงทั้งหลายที่ให้เต็มได้ยากอย่างนี้ก็เช่นกับการโกรธอาหารที่บริโภคแล้ว

แล้วกลับเป็นคูฏว่าทำไมจึงกลับเป็นคูฏหรือเหมือนกับการโกรธผ้านุ่งที่เศร้าหมองว่าเหตุใดจึงเศร้าหมองต่อแต่นี้ไปเราขออธิษฐานตั้งมั่นว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตตราบนั้นขอความริษยาจะได้มีเกิดแก่เราเลยพระราชาทรงสดับแล้วก็ได้ให้สาธุการกับปณิธานอันมั่นคงของช่างกันระบกแล้วตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนท่านชัตตปาณีการดื่มสุราน่ะเป็นเรื่องปกติของชาวโลกท่านเห็นอารมณ์ใดจึงเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาชัตตปาณีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชครั้งหนึ่งข้าพระองค์เมาแล้วได้ฆ่าบุตรแล้วก็กินเนื้อบุตรเมื่อสางเมาข้าพระองค์ถูกความโศกถึงบุตรนั้นครอบงำแล้วจึงตั้งใจเว้นจากการดื่มน้ำเมาจากนั้นชาตปาณีก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าพาราณสีเช่นเดียวกับพระองค์เป็นคนติดสุราอย่างหนักหากขาดน้ำเมาเสร็จแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดไม่ลื่นเลิงใจและหากวันไหนไม่มีเนื้อประกอบเป็นอาหารวันนั้นก็จะไม่ยอมบริโภคบังเอิญว่าครั้งหนึ่งในวันอุโบสถที่พระนครไม่มีการฆ่าสัตว์พ่อครัวได้ซื้อเนื้อมาเก็บตุนเอาไว้แต่เก็บไว้ไม่ดีถูกสุนัขแอบเข้าไปกินซะจนหมดเมื่อพ่อครัวหาเนื้อไม่ได้จึงก็ไปปรึกษากับพระเทวีพระเทวีแนะกุศโลบายว่าโอรสของเราเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของพระราชาพระราชาทรงเห็นโอรสของเราแล้วก็จะทรงจุมพิตสวมกอดพระโอรสอย่างเพลิดเพลินจนไม่ใส่พระทัยว่าจะมีเนื้อสำหรับพระองค์หรือไม่เราจะตกแต่งพระโอรสแล้วก็ให้นั่งบนพระเปล่าของพระราชาเวลาที่พระองค์ทรงหยอกล้อพระโอรสท่านจึงค่อยๆนำพระกายาหารเข้าไปถวายเมื่อปรึกษากันเรียบร้อยแล้วพระเทวีจึงตกแต่งพระราชกุมารให้นั่งบนพระเปล่าของพระราชาพระราชาทรงหยอกล้อเล่นกับพระโอรสด้วยความรักใคร่เอ็นดูพอได้เวลาพ่อครัวจึงนำพระกายาหารเข้าไปถวายเนื่องจากพระราชาทรงเมาสุราไม่ทรงเห็นเนื้อก็ทรงพิโรธได้ตวาดพ่อครัวว่าเนื้อสำหรับเราหาได้ยากนักหรือเวลาก็ทรงหักคอพระโอรสที่นั่งอยู่บนพระเปล่าโยนไปให้พ่อครัวแล้วรับสั่งให้รีบไปปรุงมาโดยเร็วพ่อครัวก็มือไม้สั่นประคองสติไม่อยู่แต่ทำตามรับสั่งด้วยความตกใจครั้นพระราชาได้เสวยเนื้อพระโอรสเป็นกับแกล้มเล่าแล้วก็เสด็จเข้าห้องบรรทมหลับไปทรงตื่นจากบรรทมแล้วก็ทรงสั่งเมาแล้วจึงรับสั่งเรียกหาพระโอรสฝ่ายพระเทวีได้ล่ำให้กันแสงตลอดคืนน้ำตาแทบกลายเป็นสายเลือดเมื่อพระราชาตรัสถามก็กราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเช่นวานพระราชาทรงกันแสงด้วยความโศกถึงพระโอรสทรงเห็นโทษในการดื่มน้ำเมาว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยการดื่มน้ำเมาแล้วทรงกำฝุ่นขึ้นมาทาพระพักตร์
ทรงอธิษฐาน

ว่าตั้งแต่นี้ไปเรายังไม่บรรลุพระอรหัตเพียงใดเราจะไม่ดื่มสุราอันทำความพินาศเพียงนั้นเห็นไหมจ๊ะประการที่บุคคลใดจะลดละเลิกจากบาปอกุศลต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดฉุกคิดขึ้นมาได้โดยจะเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งนั้นโดยเฉพาะสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิดพลาดเอาไว้อันที่จริงนะมนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับการปฏิวัติชีวิตใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและการทำความดีนะลงทุนน้อยกว่าการทำความชั่วเพราะฉะนั้นแม้ลูกๆของลุงพ่อจะไม่มีประสบการณ์ถึงขั้นสะเทือนใจอย่างตัวอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปทดลองนะจ๊ะเรามีปัญญาสอนตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปลองผิดลองถูกแต่จะทำสิ่งที่ถูกต้องล่องรอยตามแนวทางของสัตบุรุษเท่านั้นซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวแล้วชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยและมีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ครับนอร์เวย์แล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยครับผมดีใจมากที่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็มีโอกาสใกล้ธรรมะอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าผ่านรายการ DMC ผมเองมีเรื่องที่ค้างคาใจที่จะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ครับตั้งแต่เด็กผมตั้งใจเรียนมุ่งหน้าเรียนเรียนเรียนผมเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งเสมอแต่ถ้าครั้งใดพลาดไม่ได้ที่หนึ่งผมก็จะมีความทุกข์ใจมากเพราะไม่คุ้นเลยแต่บางคนคุ้นกับการที่ไม่ได้ที่หนึ่งนะชีวิตของผมวนเวียนกับการเรียนและกับการสอบทั้งนั้นตั้งแต่สอบประจำภาคจนถึงสอบแข่งขันต่างๆทำให้ถนนหนทางในกรุงเทพผมรู้จักแค่ทางไปบ้านทางไปโรงเรียนทางไปสถานกวดวิชาเท่านั้นเองโอ้จะเป็นเด็กดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ตอนนั้นผมไม่เชื่อเรื่องบุญเท่าไหร่นักเพราะรู้สึกมั่นใจในความสามารถและความพยายามของตัวเองมากกว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ผมน่ะสิกับมักจะชอบให้ผมใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานอยู่เสมอแม้ผมจะไม่เชื่อเรื่องบุญแต่ถึงขนาดเวลาที่ต้องทำบุญผมก็จะแอบอธิษฐานเพื่อเหนียวทุกครั้งว่าขอให้สอบได้ที่หนึ่งและยังแอบท่องคาถาคาถาพันตาของพระอินทร์เผื่อไปดูโต๊ะนู้นตัวนี้ไงเผื่อไว้ด้วยแต่ผมก็ไม่เคยใช้คาถาพันตาลอกข้อสอบใครนะครับพอผมเรียนจบม.2ก็สอบเทียบข้ามชั้นเข้าเรียนม.4เก่งไหมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่นี่เองผมเริ่มเบื่อชีวิตที่มีแต่การเรียนกลัวว่าถ้าเรียนอย่างเดียวจะทำให้มีสังคมผมอยากจะได้สิ่งอื่นๆให้กับชีวิตบ้างอยากได้ประสบการณ์ผมจึงเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเชียร์ของโรงเรียนเชียร์คนอื่นเขาเล่นคือใครตายไม่ว่าเพราะเราเชียร์อยู่ใครคนอื่นก็ไปเหนื่อยแทนจบม.5ผมสอบเข้ามหาลัยรั้วติดกันได้คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ไม่ทันไรผมก็เริ่มเบื่ออีกแล้วล่ะและเริ่มอยากแสวงหาสิ่งใหม่ๆอีกครั้งผมก็เริ่มคบเพื่อนเที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาไปวันๆฝึกหัดโดดเรียนจนชำนาญฝึกหัดดื่มเหล้าเป็นครั้งแรกทั้งๆที่ไม่อยากดื่มเลยแต่ตอนนั้นคิดเพียงว่าถ้าไม่ดื่มก็จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยปี3ผมก็เริ่มคิดถึงอนาคตเพราะใจผมอยากจะเรียนต่อมากแต่ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ต่ำคงเป็นไปได้ยากมองไปรอบๆเห็นกลุ่มเพื่อนที่เที่ยวมาด้วยกันครอบครัวเขาก็มีฐานะดีทุกคนคงไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วสิ่งที่

0: มหาวิทยาลัยที่เอนทรานได้ไปเรียนอีกมหาวิทยาลัยจนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองบุพกรรมอะไรทำให้คนเราเรียนได้อย่างไม่ต่อเนื่องทำไมทั้งตัวผมและน้องชายปวดขมับข้างซ้ายเหมือนกัน ผมปวดตอนนั่งสมาธิเท่านั้นแต่น้องชายจะปวดตลอดเวลา ไม่ไปถามหมอเพื่อนหญิงของผมทำไมเธอมีชีวิตการเรียนที่ลำบากกว่าผมมากขาดการสนับสนุนและมีการกระทบกระทั่งกันบุพกรรมอะไรทำให้คนที่มีบุญได้เรียนในระดับปริญญาเอกเหมือนกันแต่ได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์และเพื่อนๆต่างกันทำไมเธอถึงเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และการบนบานมากกว่าการทำบุญผมจะเป็นกัลยาณมิตรให้เธอได้อย่างไรครับคุณแม่มีบุพกรรมอย่างไรจึงไม่ต้องมีพ่อ3คนแม่อีก2คนครับแล้วตอนนี้พ่อที่แท้จริงของคุณแม่น่ะตายแล้วไปไหนคุณปู่ของผมก่อนเสียชีวิตท่านบอกกับลูกหลานว่าไปแล้วนะแล้วท่านก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเข้านอนแล้วไม่ตื่นอีกเลยตกลงท่านไปไหนแล้วครับแล้วทำไมคุณปู่ท่านถึงพูดล่วงหน้าได้มาถึงข้อเด็ดๆที่ราชาจั่วหัวคุณย่าของผมตอนอายุ80ปีไปนอนพักผ่อนบริเวณหลังบ้านซึ่งเป็นที่ติดกับภูเขาแต่อยู่ๆก็มีรถสิบล้อวิ่งสงสัยทางอยู่ข้างบนงี้มั้งสันนิษฐานรถสิบล้อวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ไปจอดจอดทำไมซ่อมยางแต่เกิดพลาดยางรถสิบล้อกลิ้งหล่นลงมาที่จุดคุณย่าท่านนอนอยู่ทำให้ท่านเสียชีวิตจากยางรถยนต์เออคำถามตายเพราะยางรถทับตายแล้วไปไหน จะต่างจากตายเพราะล้อรถทับมัน ได้รับบุญหรือไม่สันนิษฐานกันนะเดี๋ยวสันนิษฐานไว้คุณพ่อคุณแม่ผมน้องชายเพื่อนหญิงเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาการที่ลูกเรียนดีและได้ทุนไปต่างประเทศกับพระการทำบุญแล้วอธิษฐานซ้ำๆในปัจจุบันและบุญในอดีตลูกได้สั่งสมบัญญาบารมีมาคือใคร่ต่อการศึกษาชอบการศึกษามากชอบเรียนรู้ชอบคบบัณฑิตนักปราชญ์และก็จะสนับสนุนช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่ญาติและผู้อื่นเสมอจ้าลูกเกือบไม่ได้เรียนโทและเอกเพราะคบคนพาลเพื่อนพาลอะไรชวนไปนั่นไปนี่พานพาไปหาผิดในปัจจุบันเป็นหลักเวลาลูกช่วยเหลือใครเนี่ยมักจะหวังเอาบุญไม่ได้หวังเอาคุณคือคิดเสมอว่าเป็นบุญของคุณแต่ไม่ใช่เป็นบุญคุณคือเวลาลูกช่วยเหลือใครมักจะหวังเอาบุญอย่างเดียวไม่ได้หวังเอาคุณด้วยดังนั้นเวลาบุญเก่าดังกล่าวส่งผลจึงได้รับทุนที่ดีไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพราะเราทำแต่บุญโดยไม่หวังคุณไม่มีเงื่อนไขเวลาบุญส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้

แต่ถ้าใครทำบุญแล้วหวังเอาคุณด้วยเวลาบุญส่งผลก็มักจะมีเงื่อนไขนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษากันนะจ๊ะลูกทำบุญแล้วเวลาอธิษฐานไม่ควรอะไรล่ะแยกที่อดีตอธิษฐานอย่างนี้อนาคตจะอธิษฐานให้มีสมบัติไม่พร่องไม่ควรอธิษฐานควบทุกอย่างไปเลยกินอาหารครบทุกหมู่ไปเลยเนี่ยเช่นอธิษฐานให้มีรูปสมบัติงดงามแข็งแรงอายุยืนได้สร้างบารมีไปนานๆให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไปพร่องให้มีดวงปัญญาเรียนเก่งแทงตลอดทุกศาสตร์ทุกชาติไปไม่ต้องอธิษฐานทีละอย่างจ้ะก็จะได้มีครบทุกอย่างลูกแม้จะขี้ลืมและซุ่มซ่ามก็ตามแต่ลูกกับเรียนคอมพิวเตอร์เก่งได้นะเรียนกับเรียนคอมพิวเตอร์เก่งเพราะการสั่งสมบัญญาบารมีดังกล่าวมาข้ามชาติกรอบกับการเสพคุ้มในวิทยาการปัจจุบันบุญเก่าเป็นหลักแล้วมาเกิดในยุคที่เทคโนโลยีเจริญชอบการคิดแบบเป็นระบบและชอบคำนวณจึงทำให้หันมาสนใจเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์จ้ะไม่ได้แปลว่าชาติอดีตทำบุญด้วยคอมพิวเตอร์ในอดีตลูกทำทานด้วยความเคารพจึงทำให้มีพรรคพวกบริวารในความเคารพเกรงใจไม่ใช่ที่ใบหน้าที่ดูมีอายุหล่อเกินอายุจริงเพราะว่าทำทานด้วยความเคารพดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีอานิสงส์จะมีคนเขาเคารพและเกรงใจเราไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับใบหน้าที่หล่อเราเกินอายุจริงทีนี้ถ้าลูกอยากหน้าอ่อนแบบครูไม่ใหญ่ก็ต้องสั่งสมบุญและนั่งสมาธิให้ใจใสๆมันออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะดูอ่อนกว่าวัยหรืองามลดวัยเหมือนครูไม่ใหญ่โมน่าดูน้องชายประสบความสำเร็จโดยการกระทำครั้งที่สองเสมอเพราะอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะมีอิทธิบาท4และสั่งสมบัญญาบารมีในอดีตมาน้อยกว่าลูกจ้ะจึงต้องใช้ความพยายามมากกว่าตัวลูกดังเช่นการเรียนในมหาลัยหนึ่งซึ่งไม่ชอบก็ทำให้ไม่มีอิทธิบาท4คือไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่พอมาเรียนในมหาลัยในคณะที่ตัวชอบฉันทะเกิดจึงเรียนได้เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ1ต้องมีฉันทะนี่ไงคนที่เรียนไม่ต่อเนื่องกับเพราะขาดอิทธิบาท4ทั้งคราวนี่แหละ ขาดฉันทะความชอบความรักความสมัครใจที่จะเรียนลูกและน้องชายชอบปวดขมับแล้วเกิดจากความเคร่งเครียดกับความคล่ำเคร่ง คือตัวลูกเนี่ยปวดตอนนั่งสมาธิเพราะเคร่งเครียดกับการทำสมาธิต้องการจะเอาให้มันได้เนี่ยส่วนน้องชายนั่นเกิดจากความคล่ำเคร่งในการศึกษาเล่าเรียน เคร่งเครียดคนข้ามเคร่งคนดังนั้นก็ให้ปรับให้พอดีเช่นหาเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนให้เต็มที่บ้างส่วนนั่งกับสมาธิก็อย่าไปตั้งใจเกินไปเพื่อนหญิงของลูกขาดสังคหะวัตถุ4ทั้งอดีตและปัจจุบันคือทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานัตตาจึงทำให้มีการกระทบกระทั่งกันและขาดการสนับสนุนจากคนอื่นดังนั้นปัจจุบันก็ให้หมั่นแบ่งปันพูดจาดีๆอย่าเอาแต่อารมณ์ให้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายให้ทำดังนี้บ่อยๆก็จะดีขึ้นจ้าถ้าใครสั่งสมบัญญาบารมีเรื่องการศึกษามาแต่ขาดสังคหะวัตถุ4ปัญญาบาร

มีก็จะส่งผลให้ได้เรียนสูงๆจนถึงปริญญาเอกแต่เมื่อขาดสังขารวัตถุขาดสังขารวัตถุสี่ก็จะขาดการสนับสนุนจากอาจารย์และเพื่อนๆที่เธอเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เครื่องรางของขลังมากกว่าการทำบุญเพราะขาดกัลยาณมิตรและขาดการศึกษาเรื่องหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจ้าจึงไม่ทราบว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงลูกจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเธอได้ลูกก็ต้องศึกษาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจเสียก่อนจะได้ตอบคำถามเธอได้อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลูกไปในทางที่ดีขึ้นก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้เธอทำตามเพราะคำพูดของลูกก็จะมีพลังจากภายในใจใสๆได้จ้าคุณแม่มีพ่อ3คนแม่2คนเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ของแม่ในชาติที่แม่เป็นผู้ชายแม่มีกิ๊กเยอะแม่มีกิ๊กเยอะเมื่อทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบมักจะยกโลกให้คนอื่นไปเลี้ยงจ้ะพ่อที่แท้จริงของแม่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุมสามกำลังสนุกกับการปีนต้นงิ้วเพราะกรรมเจ้าชู้ของตนจ้ะต้องทำบุญไปให้ท่านนะจ๊ะท่านจะได้ปีนหนามสั้นลงมาหน่อยแล้วก็จะต้นเล็กลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกปีนคุณปู่ก่อนเสียชีวิตท่านพูดแบบไปแล้วนะแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปนอนหลับแล้วก็หลับไปเลยเพราะท่านรู้ตัวว่าท่านจะตายอีกทั้งไม่มีกรรมสุราและเป็นคนจิตใจดีจึงทำให้ไม่หลงตายรู้ตัวว่าจะตายแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำท่าแต่งตัวสบายพอเซย์กู๊ดบายเสร็จก็พอซาโยนาร่าเสร็จก็ไปเลยไปอย่างสง่างามนอนหลับไปตายแล้วท่านก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานทองขนาดปานกลางด้วยบุญที่ท่านทำเป็นประเพณีในพุทธศาสนาและชอบช่วยเหลือคนอื่นจ้าคุณย่าตอนอายุ80ปีไปนอน พักผ่อนที่บ้านติดภูเขาอยู่ๆก็มีรถ10ล้อขึ้นไปจอดรถซ่อมยางแล้วยางล้อรถ10ล้อก็หล่นตุ๊บลงมาทับคุณย่าตายขณะนอนละคุณย่ามีบุพกรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายได้เป็นทหารครั้งหนึ่งในการรบได้กลิ้งก้อนหินให้หล่นลงมาทับข้าศึกตายกรรมนี้ตามมาส่งผลพอดีเลยพอดีกับหมดอายุไขกรรมก็ได้ช่องต้องตายแบบนี้ผังมันติดไว้ตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานอยู่ใกล้ๆคุณปูได้รักและผูกพันแต่รับบุญที่ไปให้ก็ทำให้ท่านทั้งสองมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้าคุณพ่อคุณแม่ตัวลูกน้องชายเพื่อนหญิงต่างก็เคยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้าโดยตัวลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นกองเสบียงอย่างเต็มกำลังจ้าเนี่ยก็สร้างเต็มกำลังเลยคุณพ่อกับแม่ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงเหมือนกันเพราะท่านมีจิตใจที่ดีงามใจท่านเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆใจบุญน่ะน้องชายก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาเหมือนกันส่วนเพื่อนสาวของลูกต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขาจึงจะมีจิตใจดีงามเหมือนลูกแล้วก็จะได้ชวนเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้า

0: แต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902 อุบาสิกาสีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาสีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรหันธรรมยังพุทธสาปะขวาโตบุพพาคณมการังกะโรมาเซ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานี
1: ้สัปปาริวารานี
0: ้ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: สัปปาริวารานี
1: ้สัปปาริวารานี
0: ้ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้

0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรทันสนันชัยคีติพรเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยัมพันเต
4: คิลานะเพศัชชานิ
3: คิลานะเพศัชชานิ
4: สัปปาริวารานิ
3: สัปปาริวารานิ
4: ภิกขุสังคสะ
3: ภิกขุสังคสะ
4: โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
3: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
3: อิมานิ
4: คิลานะเพศัชชานิ
3: คิลานะเพศัชชานิ
4: สัปปาริวารานิ
3: สัปปาริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
3: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
3: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
3: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
3: หิตายะ
4: สุขายะ
3: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
3: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
3: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
3: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
3: จงรับ
4: ยารักษาโรค
3: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
3: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
3: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

บดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมจตุปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า

คลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญมีอุปการะมากแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตในสมัยพุทธกาลพระราชโอรสสองพระองค์องค์หนึ่งเกิดจากพระครรภ์ของพระอัครมเหสีบรรทมอยู่ใต้เสเวตฉัตรอีกองค์หนึ่งเกิดจากท้องของหญิงรับใช้นอนอยู่ในที่นอนต่ำกว่าทารกทั้งสองมีปัญญามากสนทนากันตั้งแต่เยาว์วัยพระราชธิดาสุมนาทรงสดับจึงนำความนี้ไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าในอดีตพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เคยบวชเป็นภิกษุในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชโอรสที่เกิดใต้เสเวตฉัตรในอดีต

0: ำกว่าในอดีตเป็นภิกษุที่ไม่ให้ทานแล้วตรัสต่อไปว่าผู้ให้ทานแม้เกิดเป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาที่ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการคืออายุวรรณะสุขยศและอธิปไตยคือความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ท่านฐานบดีทั้งหลายการให้ทานยังความสุขและความสำเร็จให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุสามเณรจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตตวันตรายใดๆใหญ่ได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระนา

0: สาธุเรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับ
1: กราบ

0: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
3: สาธุค่ะครับผมอนุโมทนาบุญนะครับเราก็ได้สั่งสมบุญและปลื้มกันตลอดช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมเรียนเชิญทุกท่านได้สั่งสมบุญแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายครับส่วนวันอาทิตย์เราพบกันที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมได้ผ่านสถานี GBN by DMC กับการถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มติดตามรับชมแล้วอย่าลืมที่จะนำบุญมาฝากอนุโมทนาบุญสร้างบรรยากาศที่ดีกับการพิมพ์แชทสดนะครับผ่านทางไลฟ์สดทุกช่องทางครับและอย่าลืมแชร์ลิงก์หรือว่าก๊อปปี้แคปเจอร์หน้าจอไปให้เพื่อนกัลยาณมิตรของเราได้สั่งสมบุญด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยครับ
2: ค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะและไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลไม่ตกบุญเลยนะคะสามารถที่จะสั่งสมบุญได้นะคะทางออนไลน์นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชีนะคะแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ไว้ได้เลยนะคะเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ซึ่งจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญยิ่งสะดวกมากๆเลยนะคะทางโทรศัพท์มือถือนะคะเพียงเข้ามาแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาค่ะ
3: ใช่แล้วครับสอบถามข้อมูลกำหนดการงานบุญกับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ด้วยครับให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญกันแบบปลื้มๆไปตลอดทุกช่วงเวลาทุกกิจกรรมงานบุญเพราะบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกประการเป็นเสมือนมิตรแท้ที่ติดตามตัวเราไปทั้งภพชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้านะครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยใจที่เบิกบานขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่อนุโมทนาบุญกันเข้ามาผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ครับคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์พร้อมด้วยทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารการบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญและรับชมกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนร่วมทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะและร่วมฉลองครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยความตั้งใจและความทุ่มเทของคณะเจ้าภาพที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมได้ร่วมกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามลำดับโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะใช้ในงานพระพุทธศาสนาและร่วมฉลองครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของผู้มีบุญและคณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านมีความตั้งใจสละเวลาทางโลกมาสร้างบารมีโดยความปลื้มปิติใจแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันจะไม่ค่อยดีนักผู้มีบุญทุกท่านไม่ได้ย่อท้อต่อการสร้างบารมีแต่อย่างไรมีความเชื่อมั่นในบุญเพราะเชื่อในผลของบุญซึ่งภาพการสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เป็นภาพความสามัคคีโดยในวันนี้มีคณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะด้วยกันทั้งนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญคือกัลยาณมิตรสุดเขตสีมาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่อนคลายเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรสุดเขตสีมาและกัลยาณมิตรจริยาพรศรีวรขานจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญดวงแก้วสายไหมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรและพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีจำนวน10คณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับด้วยความเบิกบานในบุญโดยคณะเจ้าภาพได้แปรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรเลยจนถึงปัจจุบันให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่นทุกๆกิจกรรมทั้งนี้ท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์อีกด้วยความปราบปลื้มปิติเมื่อทุกท่านประกอบพิธีทอดผ้าป่าเสร็จแล้วได้ร่วมประกอบพิธีสการะดวงแก้วสายไหมครบรอบ11ปีโดยพระครูวิบูลย์นิติธรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใสๆพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่เภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งจะได้น้อมถวายพวงมาลัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปสการะดวงแก้วและส่งน้ำดวงแก้วสายไหมเป็นปฐมฤกษ์พร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพทั้ง10คณะก็ได้รับพวงมาลัยจากท่านประธานสงฆ์เพื่อน้อมนำไปสการะและส่งน้ำดวงแก้วสายไหมซึ่งในวันนี้เป็นวันครบรอบ11ปีดวงแก้วสายไหมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อธรรมชโยท่านมานั่งที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ท่านได้นำนั่งสมาธิให้

0: รูปทุกคนนางกลั่นดวงแก้วท่านเรียกว่าดวงแก้วสายไหมแล้วท่านได้อธิษฐานจิตกับดวงแก้วสายไหมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า30เซนว่าให้ดวงแก้วมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพให้คนที่ได้มาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เมื่อได้เห็นดวงแก้วสายไหมสามารถน้อมใจเข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายและให้ความปรารถนาของทุกคนที่ตั้งใจไว้ดีแล้วสำเร็จสำเร็จสำเร็จเพราะมีดวงแก้วสายไหมจึงมีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมในวันนี้รวมถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างหนักแน่นของท่านเจ้าภาพจึงเกิดความสำเร็จขึ้นได้และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นเสร็จพิธีบุญค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เพิ่มปิติได้มาสักการะนะครับดวงแก้วสายไหมในโอกาสครบ11ปีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เป็นกำลังใจให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมทุกครั้งที่เห็นดวงแก้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาให้กำลังใจพวกเราอยู่ข้างๆและคำพูดที่ท่านมอบไว้ให้กับหมู่คณะว่าไปทำให้สำเร็จนะลูกสำเร็จได้อย่างง่ายดายอย่างหมูหมูนะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ทำให้เป็นกำลังใจไวมากเลย11ปีแล้วนะครับจากพื้นแผ่นดินที่อยู่กลางเมืองเนาะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกรุงเทพที่ต้องบอกว่ามันยากมากๆเลยที่จะเกิดขึ้น

0: ทุกบุญจริงๆนะครับแล้วก็ที่นี่เข้มข้นเข้มแข็งแล้วก็มีภารกิจในการสร้างคนสร้างให้เป็นคนดีนี่มากมายจริงๆก็เชิญนะครับถ้าใครมีโอกาสก็มาร่วมบุญด้วยกันก็มันเห็นภาพทุกภาพแล้วก็ปลื้มใจและเห็นทุกกิจกรรมแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สำคัญก็คือผู้นำบุญที่นี่มีหัวใจเป็นหนึ่งจริงๆนะครับ
1: มีความภูมิใจแล้วก็รุ่นบุกเบิกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่มีแผ่นดินที่เราร่วมสร้างกันมาแล้วก็หาแผ่นดินนะคะแต่แล้วก็เราก็

ช่วยกันขยายศูนย์สมัชชาราสายไหมนะให้เกิดความยิ่งใหญ่และก็มั่นคงกว่านี้อนุโมทนาบุญนะคะกับเจ้าภาพทุกท่านที่ทั้งกำลังสร้าง

ไหนเนี่ยให้มาเชื่อมนะฮะเชื่อมสายสมบัติแล้วก็เชื่อมสายบุญกับทุกๆคนนะฮะเพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดความใสๆในตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขและยิ่งเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยแล้วมองดวงแก้วแล้วถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะที่ท่านมีความปรารถนาดีจะอยากจะให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศเนี่ยนะฮะดวงแก้วจะเป็นดวงแก้ว

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
1: มันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
2: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว้รอบแรกเนี่ยเราไหวไหม
1: เราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองเนี่ยวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลย

0: ถือว่าสมบูรณ์ถ้าเป็นหน้าบวชก็ถือว่าต้องขยัน
1: สติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
2: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกลั่นเป็นบุญ
1: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายหลงเนี่ยนะคร
2: ับก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
3: ก่อนที่พี่พินสามขวบหน้าเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิมได้เล่นอีกอย่างนึงคือพี่ๆชวนไปทํากิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
4: ถูก
3: มั้ยถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
4: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยว่าคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนมันจะประทีปหนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
2: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
5: ตรงไหนคิดแบบ
2: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยโหมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็ค

0: คือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองรีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีหน้าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็ไม่บารมีก็ไม่เกิด
1: ที่มันได้นำเรื่องของความมีอยู่ดีนะครับมันคือกระบวนนะครับนั่นก็คือปัญญาปฏิบัติก็คือ AI นะครับของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนั้นถึงเป็นข้าว
0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: เป็นที่เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขการที่จะร่วมบุญกว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับไฟเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับไฟเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญน่ะเฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี้สาธุ

0: ไกลพ่อใจเราเข้ากลางแม้ห่างเข้ากลางเหมือนใกล้ใกล้พ่อใจห่างกลางไปเหมือนไกลพ่อลับลิบตาคุณผู้ชมคะบางครั้งเราจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องห่างไกลจากหมู่คณะและห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์จนหลายคนกังวลและไม่อยากจะจากไปไกลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาประลบถึงหลักวิชาที่เราควรกระทำในยามที่ต้องห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้เราจะต้องปฏิบัติภารกิจในที่ห่างไกลเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งดูเหมือนจะห่างหูห่างตาหลวงพ่อแต่เราต้องไม่ห่างเหินจากศูนย์กลางกายให้หมั่นรักษาใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลารักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอแม้อยู่ห่างไกลก็จะเหมือนอยู่ใกล้จะได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่และมีความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งทุกวัน

จพ่อไม่เคยห่างไกลอยู่ใกล้หรือไกลเหมือนใกล้ลูกเอ๋ยอยู่กลางจำไว้อยู่ไกลเหมือนใกล้พ่อเอ๋ยคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านก็ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วว่าแม้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์แต่หากใจของเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายแม้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะคะดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นแหล่งแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่

คราวใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่าน

แต่นิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้

ถูกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทธนรกยมโลก

ภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น

โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นใหม่เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัด

ะหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอนบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลมณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณ

สุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจงเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8เป็นสิบอะไรต่างๆแล้วนั่นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุข

แห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อน

เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นลอยก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับปล่อยมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูก

ลหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดงานบุญพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมานั่งสั่งสมบุญโดยการร่วมกันประกอบพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่สัมปรายภพที่ดีมีความสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้คณะกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้น้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยเช่นกันสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้คณะกัลยาณมิตรทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วยเพื่อมาร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะในทุกวันพระใหญ่ปู่ย่าตายายของเราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยการเดินทางไปสั่งสมบุญที่วัดใกล้บ้านพร้อมทั้งพาลูกหลานไปด้วยเพื่อปลูกฝังการรักบุญกลัวบาปและความกตัญญูกตเวทีให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปเติบโตในจิตใจของบุตรหลานและที่สำคัญได้รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะคณะสงฆ์นานาชาติพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติแห่งรัฐวิกตอเรียประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมหากุศลในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าอย่างอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์ณโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อีสเทิร์นฮิลล์แองกิลกันพุทธศาสนิกชนนานาชาติและชาวออสเตรเลียจำนวนมากรวมใจกันตักบาตรและถวายพัฒหารเพลแด่คณะสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระศาสนาจารย์

ศาสตราจารย์วิเลโกดาอริยะเทวาเถโรพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามจากประเทศศรีลังกาเป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ในสายเถรวาทตามด้วยการสวดมนต์อย่างนอบน้อมจากคณะสงฆ์สายมหายานและวัชรยานซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์แห่งความสมานฉันท์และการหลอมรวมศรัทธาของทั้ง3นิกายหลักให้เป็นหนึ่งเดียวไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ทั้งเมืองเมลเบิร์นต้องจารึกไว้คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในภาคบ่ายเมื่อคลื่นมหาชนและพุทธศาสนิกชนจาก14ประเทศได้พร้อมใจกันมารวมตัวณสวนหย่อมรัฐสภาเพื่อตั้งริ้วขบวนเฟรนด์ชิพวอล์กหรือขบวนพาเหรดแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่พร้อมใจการเดินประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหน้าสู่ศาลาว่าการเมืองเมลเบิร์นท่ามกลางสายตาแห่งความชื่นชมของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวทุกชาติเมื่อขบวนขับเคลื่อนมาถึงอาคารเมลเบิร์นทาวน์ฮอลล์บรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยภายในงานองค์พระธรรมกายของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับการอัญเชิญมาเป็นพระประธานของงานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะสงฆ์และสาธุชนได้สักการะบูชาณใจกลางทาวน์ฮอลล์อีกครั้งเพื่อให้สาธารณชนได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนจากประเทศไทยถวายประทีปสักการะแด่พระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้ง3นิกายและผู้แทนองค์กรพุทธที่มาร่วมงานจากนั้นคณะสงฆ์หลักนิกายได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตามภาษาและวัฒนธรรมของตนตามลำดับต่อมาพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับอาราธนานำปฏิบัติธรรมโดยมีผู้นำพุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำมาซึ่งสันติภาพภายนอกที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติโดยท่านได้แนะนำวิธีการปฏิบัติด้วยการกำหนดดวงสว่างและภาวนาสัมมาอรหังซึ่งทั้งคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานต่างประทับใจการทำสมาธิครั้งนี้เป็นอย่างมากจากนั้นเป็นการรับฟังสุนทรพจน์อันทรงคุณค่าจากผู้นำและบุคคลสำคัญระดับนานาชาติหนึ่งในนั้นคือพระมหาเถระทิกเหงียนตังเจ้าอาวาสวัดกวางดึกประเทศออสเตรียได้กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานรวมทั้งคติความรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกิเลสด้วยการทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่ถ้าหมั่นทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราเสมอทั้งนี้ภายในงานวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นยังได้เปิดบูธพิเศษบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองเพื่อมอบของที่ระลึกสุดประทับใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ผู้สนใจพร้อมทั้งยังรับบุญใหญ่ในการจัดเลี้ยงอาหารและดูแลต้อนรับคณะอาสาสมัครที่มาช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569

ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

ันยุตาชาดกพุทธกาลสมัยหนึ่งครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสงฆ์กษาวกทั้งหลายกลับจากกรุงราชคฤห์แผ่นดินมคธมาสู่พระเชตวันมหาวิหารณ นครสาวัตถีในโกศลรัตน์นั้นสิ่งร้าวรานอันเกิดจากเทวทัตเถระกระทำย่ำยีต่อพุทธศาสนาในการแบ่งแยกหมู่สงฆ์และสติงบัญญัติใหม่อันแปลกไปจากพุทธวินัยที่แคว้นมคธก็กลายเป็นข้อวิพากษ์เจ็บร้อนขึ้นในธรรมสภาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงพระเทวทัตเถระในข้ออากตัญญูกล่าวร้ายไม่ยอมรับถึงพระคุณที่พระพุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนในฐานะครูบาอาจารย์ณธรรมสภาเชตวันครั้งนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตนี้ครั้งหนึ่งก็เคยลบหลู่ไม่รู้

0: พระคุณครูจนพินาศมาแล้วหาใช่เคยประพฤติแต่ในชาติภพนี้ไม่พระพุทธศาสนาทรงดับทุกข์แห่งจิตอันหม่นหมองของภิกษุทั้งหลายณเวลานั้นโดยบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงตรัสอกตัญญูชาดกดังต่อไปนี้พาราณสีมหานครอันอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นที่ชุมนุมค้าขายของมหาชนทุกชั้นวรรณะและโดยเหตุแห่งการเหยียดหยามชนชั้นกันนี้เองวรรณะต่ำสุดจึงไม่ได้รับการยอมรับสังคมในชมพูทวีปให้การยอมรับเฉพาะชนชั้นสี่วรรณะนั่นก็คือพระผู้เรียนพระเวทถือเป็นผู้รู้ลำดับต้น
1: วิชาเรียกลมฝนที่พี่สอนน้องวันนั้นน้องพอจะจำได้บ้างหรือยังจ๊ะ
2: ได้แล้วล่ะจ้ะพี่วิชานี้ดีจังเลยนะพี่ฤดูไหนที่ฝนแล้งเราก็เรียกฝนให้มาได้ชาวไร่ชาวนาจะได้ไม่ลำบาก
0: วันนักกษัตริย์เป็นชนชั้นนักรบถือเป็นผู้ปกครองชนชั้นที่เป็นยอมรับลำดับสองรองจากกลาง
3: ทหารทั้งหลายพวกเจ้าจงไปฝึกปลือฝีมือซ้อมรบไว้เถิดเมื่อไรที่มีข้าศึกมาประชิดเราจะได้เตรียมรบไว้ทัน
0: วรรณะแพทย์ชนชั้นครุบดีพ่อค้าวานิชผู้บริจาคทรัพย์เป็นที่ยอมรับในวรรณะที่3
4: ค้าขายงวดเนี้ยกำไรงามจริงๆหากขายดีอย่างเนี้ยอีกสัก 2-3 เที่ยวก็ดีสินะจะได้หยุดขายมาทำบุญกับเขาบ้างไม่ได้ทำบุญมาตั้งนานแล้วว
0: รรณสูตรชนชั้นแรงงานการช่างผู้รับใช้ถือไว้ในลำดับที่4เป็นลำดับสุดท้าย
5: ทำตัวดีๆหน่อยนะพ่อเดี๋ยวจะหาหญ้าหาของกินให้อย่างดีเลย
0: ชนชั้นสุดท้ายคือคนจันทานซึ่งเป็นชนชั้นที่เกิดจากการผสมข้ามวรรณะระหว่างพ่อและแม่ต้องถูกตราจันทานนี้แต่แรกเกิดติดตัวไปชั่วชีวิตไม่มีผู้ใดคบค้าสมาคมเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปในพระราณสีครั้งนั้นได้มีหนุ่มจันทานวรรณะต่ำผู้หนึ่งรู้เวทมนต์เร่งผลไม้ให้เกิดและโตจากต้นได้ทันตาเห็น
6: โอมด้วยอำนาจแห่งมนต์นี้จงดลบันดาลให้ต้นมะม่วงออกผลด้วยเถิด
0: มานพคนจันทานนี้มักเสกเอาผลไม้นอกฤดูกาลที่หายากออกจากต้นอยู่เสมอชุมชนคนชั้นล่างก็ได้อาศัยเป็นอาหารและใช้จำหน่ายแลกเปลี่ยนสิ่งจำเป็นต่อชีวิตอย่างไม่ขัดสนตลอดมาม
6: ะม่วงลูกสวยอย่างเนี้ยคงแลกข้าวมาได้บ้างแล้วนะลูกโตน่ากินอย่างเนี้ยคงมีคนอยากได้กันเยอะ
0: นานครั้งหนุ่มจันทานจึงจะนำผลไม้ที่ใช้เวทมนต์เร่งให้ออกผลออกไปขายในเมืองหลวงและมีครั้งหนึ่งในฤดูแล้งซึ่งพาราณสีแทบจะไม่มีพืชผลบริโภคมะม่วงและส้มลูกโตของคนจันทานนี้จึงได้กลายเป็นสิ่งยั่วตายวนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนัก
6: แล้งๆอย่างเนี้ยในเมืองหลวงคงไม่มีผลไม้ขายกันเป็นแน่คอยดูเถอะจะต้องมีแต่คนแห่ออกมาซื้อผลไม้จากเราแน่
7: ๆดูนั่นสิพี่มะม่วงลูกโตน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยเห็นแล้วเปรี้ยวปากซื้อไปกินที่บ้านกันเถอะพี่
8: อุ้ยไม่ได้หรอกมะม่วงพวกเนี้ยเป็นของพวกจันทานนะน้องรักอย่ากินเลยไปซื้อที่อื่นดีกว่า
7: โอ้ยแล้งอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีผลไม้หรอกพี่น้องดูแล้วไม่มีใครขายเลยซื้อเถอะนะพี่นะอยากกินก็ซื้อเถอะ
8: อ่ะก็ได้
0: ในขณะที่ชาวเมืองโจทย์จันถึงผลไม้จันทานกันอยู่นั้นก็มีพ่อค้าในพาราณสีคนหนึ่งรู้มาว่ามานพจันทานผู้นี้ต้องมีมนตราวิเศษเรียกผลไม้ได
3: ้มนเทวานี่มีอยู่จริงเราต้องตามไปให้ถึงที่พักของเขาและขอเรียนวิชามาให้ได้คราวนี้แหละรวยแน
0: ่เมื่อนายวานิชติดตามมาจนถึงที่อยู่ก็เข้าไปตีสนิทยืนยอและขอร่ำเรียนวิชาอย่างนอบน้อม
3: ได้โปรดเถอะถ้าพ่อสอนมนต์ให้ข้าจะได้นำไปช่วยประชาชนให้มีผลไม้กินทุกฤดูบุญบารมีก็ตกแก่ท่านไม่ไปไหน
6: เอาเถอะข้าจะสอนให้ก็ได้แต่ขอคำมั่นสัญญาข้อหนึ่งได้หรือไม
3: ่ได้อยู่แล้วจ้าจะกี่ข้อข้าก็ยอม
6: ท่านต้องสัญญาว่าเมื่อมีใครถามถึงครูผู้ให้วิชาท่านจะต้องตอบความจริงกับเขาว่าท่านเรียนวิชามาจากเรา
3: โอ้ยเรื่องแค่นี้สบายมาก
6: วิทยาเวทเนี่ย ตกทอดมาแต่บรรพกาลขอท่านจงตั้งใจเล่าเรียนคัดลอก

0: เอาคาถาสำคัญไปใช้โดยสุจริตเถิดแต่หากท่านอกตัญญูต่อครูผู้ให้วิชาย่อมเกิดความเสื่อมในมนต์ไม่อาจใช้เรียกผลพืชใดๆได้อีกเลย
1: เมื่อถึงวาระฤกษ์ท่องตำรามานพชั้นจันฐานก็สาธยายมนต์อบรมแนะนำเคล็ดวิชาให้นายวานิชผู้เป็นศิษย์โดยไม่ปิดบังนายวานิชก็จดจำและบันทึกจารึกไว้เป็นตำราของตน
2: ต้องจำต้องจำเพื่อเงินทองของเรารวย
1: เมื่อเจนจบครบหลักวิชามหาเวทและทดสอบจนได้ผลน่าพอใจสิทธิ์ของมานพจันฐานก็ลิงโลดเป็นล้นพ้น
2: โอ้โหมีขนาดพึ่งปักกิ่งไปแท้ๆพอท่องมนต์ให้ถึงอึดใจดูสิมะม่วงก็ออกผลจนกินได้ทันตาเห็นโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆโอ้โห
1: เมื่อได้วิชาจนสมอารมณ์หมายแล้วสิทธิ์ก็อำลาครูกลับเข้าเมือง
2: ขอบใจมากที่สอนมนต์ให้ข้าไปละต่อไปเนี้ยรวยแน่เรา
0: อย่าลืมสัญญาที่ท่านให้ไว้ล่ะ
3: ไม่ลืม
4: สัญญานั่นน่ะเหรอจะสำคัญอะไรก็ตอนนี้เรารู้มนต์แล้วนี่นา
1: หลังจากนั้นเขาก็ใช้มนต์วิเศษสะพังผลไม้จนมีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะอัมพผลคือมะม่วงนั้นเสกเมื่อใดก็ออกผลจนกินได้ในอึดใจทุกครั้งมหาชนต่างชื่นชมสรรเสริญว่าเป็นผู้วิเศษชื่อเสียงของนายวานิชก็กำจรกว้างไปทั้งพระนครจนมีวาสนาได้เข้ารับราชการในกรมอุทยานหลวง
2: ในที่สุดก็เป็นอย่างที่เราคาดไว้มีทั้งชื่อเสียงและเงินทองมนต์นี้วิเศษจริง
5: ๆโอ้น่าอิจฉาจังเลยถ้าเรามีรู้มนต์วิเศษแบบนี้บ้างก็ดีสินะ
6: สมองน้อยๆของพี่จะจำมนต์วิเศษนี้ได้เหรอน้องว่าพี่ทำงานแบกหามอย่างเดิมดีแล้วแหละ
1: งานราชการที่พ่อค้าผู้นี้ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือสะพังผลมะม่วงสุกจากต้นมะม่วงที่ไม่เคยออกผลในอุทยานนั้นให้พระราชาและพระราชวงศ์ทุกองค์เสวยนายวานิชใช้เคล็ดวิชาและสวดสาธยายมนต์ที่ร่ำเรียนมาจากครูหนุ่มจันทานอย่างตั้งใจสูงสุด
7: โอมฮาลิโอม
1: จากต้นมะม่วงที่มีแต่ใบบัดนี้ด้วยผลของเวทมนต์ก็ปรากฏเป็นลูกมะม่วงผลโตเต็มต้นบางลูกก็สุกเปล่งปลั่งน่ากินเมื่อพ่อค้าวานิชร่ายเวทมนต์จนได้มะม่วงสุกน่ารับประทานมหาอำมาตย์ก็คัดสรรนำขึ้นถวายเป็นผลงานสำคัญได้ภายในวันเดียว
8: มะม่วงนอกฤดูจากผู้ชำนาญวิชาของราชอุทยานพระเจ้าค่ะ
7: ไม่น่าเชื่อเลยมะม่วงพวกนั้นไม่เคยออกผลเลยด้วยซ้ำดูสิ น่ากินจังเลยลูกโตโอ้เหลืองหน้ามัมเชียวล่ะ
1: พระเจ้าพรหมทัตทรงยินดีในอัมพผลคือมะม่วงพิเศษนี้เป็นอันมากตรัสเรียกหาครุฑทางเกษตรผู้ผลิตผลมะม่วงเข้าเฝ้าทันที
9: ใครกันนะเก่งเหลือเกินวิชาเนี่ยจะนำประเทศของเราเป็นครัวโลกได้จริงก็คราวนี้แหละ
1: พระเจ้าพรหมทัตทรงสรรชมเชยนายวานิชอีกทั้งยังจัดรางวัลเสื้อผ้าอัญมณีตอบแทนให้จำนวนหนึ่งนายวานิชดีใจได้ไม่เท่าไหร่ก็แทบเป็นลมเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งถามถึงผู้เป็นอาจารย
9: ์ใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่านหรือ
2: คือจะทำยังไงดีนะจะบอกความจริงแล้วก็อายเขาแย่ชื่อเสียงที่สร้างมาปนปี้หมดมีครูเป็นจันทานใครจะเชื่อถือ
9: เปล่าว่ายังไงล่ะเราถามท่านว่าใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่าน
2: พระเจ้าค่ะคือข้าพระองค์เรียนจากพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากข้าเป็นศิษย์พราหมณ์นั้นพระเจ้าค่ะ
1: ทันทีที่นายวานิชพูดโป้ปดอันเป็นการอกตัญญูต่อครูอาจารย์ความจำในวิชาก็หายไปหมดสิ้นจากนั้นศิษย์อกตัญญูคนนี้ก็ไม่สามารถเสกคาถาเรียกมะม่วงหรือผลไม้ใดๆได้อีก
2: ตายแน่ๆตายแน่ๆทำไมเราจำมนต์นั้นไม่ได้เลยนะเสกอยู่ทุกวันลืมได้ยังไงกันไม่ยอมตายอำมาตย์อ้วนนั้นเอาตายแน่อุ้ยใกล้ถึงเวลาที่จะมาเก็บมะม่วงแล้วสิ
1: เมื่อไม่อาจเสกมะม่วงถวายพระราชาได้อีกนายวานิชก็ถูกขับไล่ออกจากพระราชอุทยาน
8: ในเมื่อเจ้า

0: ้อยเนี่ยนึกว่าจะมาเสวยสุขฟรีๆได้ยังไง
1: ขอบคุณท่านที่ไว้ชีวิตข้าจะกลับไปเมืองชากลับมาแก้ตัวใหม่วันหน้านะจ๊ะทำไมเราถึงลืมได้ท่าโอ้ย
2: นายวานิชกลับมาอ้อนวอนขอให้มานพจันทานถ่ายทอดวิทยาเวทสอนมนตราให้ใหม
3: ่ท่านไม่ได้หลงลืมเองหรอกนายวานิชแต่ท่านพูดปดมดเท็จอกตัญญูต่อเรามนต์วิเศษจึงเสื่อมคลาย
1: ชิรู้ได้ไงเนี่ยโถท่านอาจารย์ข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าเถอะ
3: ไปซะจงไปให้พ้นจากชุมชนคนชั้นต่ำที่ท่านเหยียดหยามและอับอายในการคบค้าหายกย่องนี
1: ้โถนี่ท่านอาจารย์ไม่ยกโทษให้จริงๆหรือโอ้เวรกรรม
3: คนอกตัญญูอย่างท่านเราคงยกโทษให้ไม่ได้หรอกไปซะเถอะ
2: อึดใจต่อมานายวานิชสิทธิ์อกตัญญุตาก็ถูกขับไล่ให้ต้องรีบหนีจากไปอย่างเร็วจนพ้นนิคมคนจันทา
4: ไปไปไปไอหมาบ้านี่ไปให้พ้น
2: การกระทำของนายวานิชสิทธิ์ผู้เรียนคุณครูผู้ให้วิชาถูกนินทาว่าร้ายไปทั่วพระราณสีอย่างรวดเร็วจนเขาต้องซัดเซฟเนจรหลบหน้าผู้คนอยู่หลายวันมีคนพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายบนขอบเหวสูงชันก่อนชายผู้อกตัญญูจะทิ้งตัวลงไปไม่พบใครตลอดกาล
1: ชีวิตเรามันช่างเศร้านะไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจแผ่นดินกว้างใหญ่แต่ไม่มีที่ไหนเลยที่เป็นที่สำหรับเราอยู่ไปก็ไร้ค่า
2: ในพุทธกาลสมัยนายวานิชอกตัญญูกำเนิดเป็นพระเทวทัตมานพจันทานสวยพระชาติเป็นพระ

ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามกว่าไทย

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงเก้าแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยก็เจริญพรก็เจริญพรผ่านทั้งห้องถ่ายทอดสด Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรนี่ก็เข้าสู่ปลายช่วงกลางเดือนจะปลายเดือนของเดือนที่5แล้วตั้งแต่วันต้นปีใหม่มานี่จนกระทั่งถึงวันนี้ไหนใครนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดเลยบ้างอุตส่าห์ถือปลื้มไหมก็ปลื้มอย่างนี้นะอะไรก็ตามที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วก็จะปลื้มไหนใครนั่งเห็นองค์พระบ้างอุสาธุเห็นดวงใสๆอุสาธุเห็นความสว่างภายในสาธุแล้วก็นั่งสบายได้ตลอดทั้งรอบเลยอุสาธุเราก็ทำไปอย่างนี้แหละทำทุกวันเลยเนี่ยจนกว่าเราจะเข้าถึง

0: รมเนี่ยตราบใดก็ตามที่เรายังเข้าไม่ถึงธรรมเราก็ทําต่อไปอย่างงี้ไงอย่างงี้เนาะเค้าเรียกว่าเราปรารภความเพียรน่ะเรานี่อาจจะไม่รู้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากอย่างงี้นะเพราะว่าเหตุที่พูดเช่นนี้เนี่ยที่ว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีมากก็เพราะว่าเรานั้นได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่ก็จะเป็นศาสนาเดียวเนี่ยที่สอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นภพภูมินรกสวรรค์อย่างนี้นะแล้วก็ลองไปศึกษาเทียบเคียงเอาอย่างนี้นะซึ่งล้วนเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตทั้งสิ้นเลยเนี่ยเพราะเรามีความรู้ตรงนี้เนี่ยแหละทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตสามารถที่จะพาตนเองเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะได้ปลอดภัยที่ว่านี่ปลอดภัยข้ามชาติเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะชาตินี้อย่างนี้นะขนาดมหาเศรษฐีนี่บางคนเนี่ยปรารถนาทรัพย์มีไงมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้นะแต่ขนาดมหาเศรษฐีนี่ยอมสละทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเลยแต่นี่นี่พระพุทธศาสนานี่สอนให้เรานี่ปลอดภัยทั้งชาตินี้แล้วก็ข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวดังนั้นนี่ถือว่าเรานี่เป็นผู้มีบุญบารมีมากเลยทีเดียวยังไม่เท่านั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากสอนให้เราเนี่ยปลอดภัยทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วเนี่ยยังสอนวิธีการหลุดพ้นให้กับผู้มีบุญบารมีด้วยว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้นี่เป็นกองทุกข์พวกเรารู้สึกยังชีวิตในสังสารวัฏนี่เป็นกองทุกข์อย่างนี้ไงท่านก็พระองค์ก็สอนวิธีการที่จะทำอย่างไรทำให้ตัวเองสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ได้เดี๋ยวใกล้จะวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันซึ่งเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรที่จะรู้จักประวัติของท่านนิดนึงดังนั้นเราก็มาเริ่มวิสาขบูชากันเลย
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราไม่มี

่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

กลายมหาบุรุษนี่งดงามมากเลยนี่อย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยก็วันที่31พฤษภาคมก็จะเป็นวันวิสาขบูชาเนี่ยดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคุยเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแล้วก็จะได้มีพุทธอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์ตึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเลยจนกระทั่งถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บังเกิดขึ้นมานับพระองค์ไม่ทั่วแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเปรยก็เหมือนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4อีกแสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บังเกิดขึ้นนับมาพระองค์ไม่ทั่วแล้วตำแหน่งหรือฐานะเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่

เป็นตำแหน่งกลางๆนะซึ่งหมายความว่าใครเนี่ยก็สามารถปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าเกิดมีความปรารถนาอย่างนี้นะเหมือนตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พอไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยตอนเสด็จลงมานี่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้คนเนี่ยเห็นกายมหาบุรุษเนี่ยเห็นทั้งฉับพนรังสีนี่สว่างสวยมากเลยก็มีความปรารถนาเนี่ยอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ไงดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครๆเนี่ยไม่ว่าจะฐานะใดก็ตามเนี่ยก็สามารถตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่จะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตลอดระยะทางในการสร้างบารมีเนี่ยท่านถอดใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าหนทางแห่งการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวเลยมีอุปมาเนี่ยของบุคคลที่จะมีหัวใจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยเราลองดูซิว่าคนอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดจะตั้งความปรารถนาเนี่ยใจเราได้ไหมมีอุปมาว่าแม้จะมีถ่านเพลิงร้อนระอุตลอดเส้นทางมาขวางกั้นหรือจะมีทะเลเพลิงลุกโพล่งโชดช่วงจนมองไม่เห็นฝั่งเนี่ยคือมีฐานเพลิงมาขวางกั้นหรือเป็นทะเลเพลิงเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งเลยแต่หากรู้ว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้าเนี่ยคือฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขท่านก็จะอดทนฝ่าฟันข้ามไปเพื่อแลกกับการตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ภาษาง่ายๆคือจะว่ายข้ามทะเลเพลิงไปแม้ไม่เห็นฝั่งหากรู้ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหนทางมรรคผลนิพพานตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครคิดอย่างนี้ได้ก็มีสิทธิ์และที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดังนั้นการที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

สัมพุทธเจ้าได้ซึ่งเพื่อให้เราเห็นภาพเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันในอายตนะนิพพานเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนับพระองค์ไม่ทั่วเลยแต่ถ้าเกิดจะแบ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถแบ่งได้ไหมเอ่ยแบ่งได้3แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่น่าจะเคยฟังมาบ้างแล้วอย่างนี้นะแบบแรกเลยคือพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีปัญญานำโดยสร้างบารมีเนี่ย20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปปัญญานำเพราะมุ่งหวังว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเร็วๆขนสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเร็วๆก็จะสร้างบารมีมา20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปรู้จักคำว่ามหากัปไหมเอ่ยมหากัปคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือมีโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่ามหากัปรู้จักคำว่าอสงไขยไหมอสงไขยแปลว่านับไม่ถ้วนเลยแต่เกิดใครเก่งเลขหน่อยก็เอา10คูณกัน140ตัวไปคูณกันดูอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอสงไขยอสงไขยพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือนับไม่ถ้วนเลยดังนั้นเนี่ย20อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปหมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนับไม่ถ้วนกี่ครั้ง20ครั้งบวกกับนับได้เนี่ยอีกแสนครั้งเลยเป็น20อสงไขยก็อีกเศษแสนมากับเป็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าก็สร้างบารมีแบบปัญญานำรวดเร็วขนสรรพสัตว์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นด้วยแบ่งเป็นอย่างนี้คือตอนที่ตั้งความปรารถนาในใจใน20อสงไขยเนี่ยตั้งความปรารถนาในใจเนี่ยทั้งหมด7อสงไขยคือมีความคิดก่อนที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ7อสงไขยนับไม่ถ้วน7ครั้งแล้วก็เป็นวาจาอีก9อสงไขยรวมเป็น16อสงไขยและหลังจากได้รับพุทธยากรแล้วเนี่ยก็สร้างบารมีอีก4อสงไขยด้วยการรวมเป็น20อสงไขยถึงจะเป็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี่ก็เป็นประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าเพราะพระองค์สร้างบารมีมา20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปด้วยกันอย่างนี้เนาะประเภทที่2คือพระสัทธาธิกะพุทธเจ้านะพระสัทธาธิกะพุทธเจ้านี่ก็จะสร้างบารมีแบบมีศรัทธาที่แก่กล้าเลยทีเดียวคือมีความปรารถนาเนี่ยว่าเราเนี่ยอยากจะขนสรรพสัตว์เห็นไหมพระบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างจากพระอรหันต์ทั่วไปยังไงเอ่ยบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบุคคลที่นอกจากจะหลุดพ้นด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะพาคนอื่นหลุดพ้นไปด้วยใครมีความปรารถนาอย่างนี้เขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระสัทธาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยก็สร้างบารมีโดยมุ่งหวังว่าอยากจะขนสรรพสัตว์ไปให้เยอะๆดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะช้าหน่อยจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรซึ่งประเภทสัทธาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยก็จะสร้างบารมีทั้งหมด40อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปด้วยกันปัญญาธิกะเท่าไหร่เอ่ย20ศรัทธาธิกะ40แสดงว่า2เท่าตัวเลยทีเดียวก็หมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่40ครั้งเลยทีเดียวเนี่ยฉะนั้นการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บุญเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยเช่นกันอย่างนี้นะโดยพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยก็จะแบ่งออกคิดในใจ14อสงไขยแล้วก็แต่งวาจา18อสงไขยหลังจากได้รับพุทธยากรแล้วก็จะสร้างบารมีเรื่อยไปอีกจนกระทั่งครบ40อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปอย่างนี้นะองค์ที่3องค์สุดท้ายประเภทสุดท้ายคือประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าคือเป็นประเภทเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเพียรมากเลยเพราะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะสร้างบารมีนานเท่าไหร่ก็ได้แต่จะขอขนสรรพสัตว์ไปให้ได้มากที่สุดเลยทีเดียวเหมือนพระศรีอริยะเมตไตรองค์อนาคตเนี่ยซึ่งพระองค์ก็จะเป็นประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะพุทธเจ้าเนื่องจากว่าต้องการขนสรรพสัตว์เนี่ย
ไปให้ได้นานๆเลยทีเดียวอยากขนสัก

สัตว์ไปให้ได้เยอะๆนานเท่าไหร่ก็ได้สูงสุดเลยในการสร้างบารมีคือ80อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปแสดงว่าเพดานสูงสุดในการที่จะสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ80อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปดังนั้นนี่เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประเภทวิริยทิกะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยพอเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะสังเกตว่าอายุท่านนี่จะทำไมเอ่ยยืนมากเลยทีเดียวเพราะว่าคนที่ตามท่านมาตามสร้างบารมีท่านมาเยอะอายุยืนเยอะก็จะได้พาคนพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปได้เยอะๆอย่างพระศรีอริยะเมตตาเนี่ยกี่หมื่นปีเอ่ย 80,000 ปีเลยทีเดียวอย่างเงี้ยนะโดยปริยาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีแบบ80อสงไขยอีกเศษแสนมากับโดยคิดในใจเนี่ยคูณ2อีกแล้วคือ28อสงไขยแล้วก็เป่งวาจาอีก36อสงไขยแล้วก็เมื่อได้รับพุทธากรแล้วก็สร้างบารมีแบบ16อสงไขยเนี่ยก็รวมเป็น80อสงไขยอย่างนี้นะถ้าเกิดเราอยากจะศึกษาแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านเพิ่มเติมเอาดังนั้นแล้วนี่เราจะเห็นได้ว่าบุคคลเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้ไม่ว่าเราจะอยู่ฐานะใดก็ตามเป็นฐานะกลางๆอย่างนี้นะแต่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่หนทางการสร้างบารมีเราว่ายาวนานไม่เอ่ยนานมากเลยของเรานี่อายุเฉลี่ยปัจจุบันเท่าไหร่เอ่ย75ปีถ้าเกิดเราสร้างบารมีตลอด75ปีเราว่าเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วอย่างนี้ไงแต่บุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยโอ้สร้างบารมีเนี่ยโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนับพบนับชาติไม่ทั่วเลยเนี่ยอย่างน้อยก็20ครั้งด้วยกันอย่างนี้นะซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคืออนิยตโพธิสัตว์คือบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดวันนี้นะเรากลับบ้านไปเนี่ยเราไปส่องกระจกบอกว่าเราเนี่ยอยากจะแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วก็อยากจะพาสรรพสัตว์ไปด้วยเรามองกระจกของเราให้ดีๆเราเนี่ยก็จะได้รับฉายานามใหม่เลยว่าเป็นอนิยตโพธิสัตว์คือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเที่ยงแท้ไหมไม่เที่ยงแท้แต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่อนิยตโพธิสัตว์เนี่ยบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าเนี่ยได้รับพุทธยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็จะเปลี่ยนฐานะเป็นนิยตโพธิสัตว์ดังนั้นแล้วเนี่ยตลอดเส้นทางการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็แน่นอนว่าก็มีบางองค์เหมือนกันเนี่ยที่ตอนที่เป็นอนิยตโพธิสัตว์อยู่แต่สร้างบารมีเนี่ยเรื่อยไปเลยพอสร้างบารมีเกิดถอดใจขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนเป็นพระอัครสาวกบ้างหรือพระอสีติบ้างอัครสาวกนี่สร้างบารมีเท่าไหร่เอ่ย1อสงไขยก็ยังน้อยกว่า20ตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะแต่เกิดอสีติก็แสนมหากัปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วนี่ที่หลวงพี่บอกว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าพวกเราเนี่ยมีบุญมากเพราะว่าบางกัปเนี่ยบางกัปหมายความว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยบางกัปนี่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยนั่นก็หมายความว่าไม่มีคำสอนของพระถึงแม้ว่าเราเนี่ยเกิดมาจะรวยขนาดไหนก็ตามในกัปนั้นแต่ว่าก็ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสอนเรื่องนรกสวรรค์ให้ความอันตรายของการดำเนินชีวิตก็มากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าศูนย์กัปซึ่งของเรานี่โชคดีหน่อยคือกัปของเรานี่มีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์เอ่ย5พระองค์ด้วยกันโดยพระองค์นี้เป็นองค์ที่4อย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยประวัติของพระองค์นี้กัน

เดี๋ยววันที่31พฤษภาคมนะเป็นวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาคือวันอะไรเอ่ยวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันกันอย่างนี้เนาะซึ่งอย่างที่หลวงพี่พูดไว้เนี่ยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยแหละที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมีความปรารถนาแล้วก็สร้างบารมีเรื่อยไปโดยไม่ย่อท้อจนกระทั่งบรรลุอย่างนี้เนาะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยพระสมณะโคดมอย่างนี้เนาะท่านเป็นประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีมา20อสงไขยก็อีกเศษแสนมากราบอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มาคุยถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจุดเริ่มต้นในการตั้งความปรารถนาเนี่ยในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านเนี่ยตอนไหนซึ่งศาสนาพุทธของเราเนี่ยถือว่างดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเลยคือไม่มีความคลางแคลงสงสัยนะคือมีประวัติชัดเจนทุกตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการตั้งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งตอนปลายเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ตอนที่จุดเริ่มต้นท่านคือตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมานพหนุ่มเนี่ยท่านนี่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะเกิดในครอบครัวที่ยากจนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นลูกคนเดียวก็เลยดูแลบิดามารดาพอดูแลบิดามารดาเนี่ยจนบิดามารดาลบเลาให้มีภรรยาอย่างเงี้ยไหนมีใครโดนลบเลาบ้างอย่างเงี้ยนะมีโดนลบเลาให้มีภรรยาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหนุ่มมานพคนนี้ไม่ต้องการที่จะมีภรรยาเลยแล้วก็เลยบอกพ่อแม่ไปว่าผมเนี่ยฐานพวกเราเนี่ยฐานะยากจนขนาดของมีค่ายังไม่มีเลยตอนนั้นไม่อยากมีภรรยาเนี่ยแต่พ่อแม่

แอบก็อยากจะมีหลานแล้วก็หวังว่าจะให้ภรรยาเนี่ยมาช่วยตอนมาช่วยลูกชายเราทำงานแต่มานพหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็ไม่ปรารถนาจนกระทั่งพ่อแม่ก็เลยยอมอย่างนี้นะจนกระทั่งพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแค่มารดาเนี่ยพอก็เลี้ยงมารดาอย่างดีเนี่ยจนกระทั่งมีเรือสำเภามาเนี่ยมานพหนุ่มคนนี้คิดว่าเราเนี่ยทำงานเนี่ยหนักมากเลยทำหาของป่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปรับจ้างในเรือสำเภาเนี่ยเงินทองอาจจะได้มากกว่าแล้วเราไปตั้งหลักที่เมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยอาจจะเลี้ยงดูอาจจะเลี้ยงมารดาได้ดีกว่านี้ดังนั้นแล้วก็เลยไปบอกพ่อค้าเรือสำเภาว่าตนเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นลูกจ้างเนี่ยรับตนได้ไหมซึ่งพ่อค้าเห็นหน่วยก้านดีก็เลยรับไว้แต่ว่ามานพหนุ่มคนนั้นเนี่ยมีความกตัญญูมากเลยไหมความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยมานพหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าแต่ตนเนี่ยอยู่กับมารดาถ้าเกิดตนไปแล้วแม่เนี่ยจะไม่มีใครเลี้ยงดังนั้นแล้วก็จะเอาแม่ไปด้วยได้ไหมพ่อค้าเห็นความกตัญญูก็เลยอนุญาตดังนั้นแล้วเนี่ยมานพกับแม่เนี่ยก็เลยขึ้นเรือไปเนี่ยโดยมานพก็ตั้งใจจะที่จะไปทำงานเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาอย่างเงี้ยก็ตั้งใจขยันขันแข็งอย่างดีเลยจนกระทั่งเรือเนี่ยแล่นอยู่ในกลางมหาสมุทร7วันเกิดพายุเข้าเนี่ยพอเกิดพายุหนักมากเข้ามากเข้ามานพรู้ว่าเรือจะล่มแล้วต่างคนก็ต่างพยายามเก็บทรัพย์สินของตนเนี่ยสุดท้ายเรือล่มไหมล่มอย่างเงี้ยเพราะเราเคยฟังมาบ้างแล้วเรือล่มมานพรู้ว่าเรือล่มก็เลยแบกมารดาของตัวเราของตัวเขาเองเนี่ยรีบแบกมารดาแล้วก็รีบไหว้ไปให้ไกลที่สุดเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าจะมีพวกปลาฉลามมาอะไรเงี้ยคนอื่นเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยโดนปลากินบ้างเนี่ยมานพก็เลยรีบไหว้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้โดยแบกมารดาไปเนี่ยซึ่งแค่ลำพังตัวเองก็ยากอยู่แล้วในการไหว้มหาสมุทรแต่นี้แบกมารดาเลยทีเดียวไหว้ข้ามไปเนี่ยโดยมีความคิดอย่างเดียวว่าเราเนี่ยเป็นไงไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยจะต้องพามารดาหรือพาแม่ของเราเนี่ยไปให้ถึงฝั่งให้จนได้เราลองบอกแม่เราเนี่ยขอแบกแม่ว่ายน้ำในสระหน่อยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะก็ไหว้ไปเลยเนี่ยจนกระทั่งทั้งวันแล้วกายมนุษย์ก็มีข้อจำกัดก็รู้สึกว่าไม่เริ่มจะไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเราเองกับแม่เนี่ยจะต้องตายในที่นี้นี่แหละเพราะเราไม่ไหวแล้วแบกคือว่ายน้ำแบกแม่ไปเนี่ยทั้งวันแล้วแต่ว่าตอนที่จะหมดแรงเนี่ยมีความคิดนึงมาซึ่งแสดงว่าบารมีของท่านเนี่ยก็ต้องมีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่าคนเราเวลาว่ายน้ำเนี่ยหมดแรงเนี่ยไม่น่าจะคิดอะไรได้แล้วอย่างนี้เนาะเพราะหมดแรงแล้วนี่แต่ท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าชีวิตในสังสารวัฏนี่ก็เหมือนทะเลแห่งกองทุกข์เนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยพอจะหมดแรงที่จะพาแม่ว่ายน้ำไปเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าด้วยบุญเนี้ยจิตเริ่มเป็นกุศลขนาดหมดแรงนะหมดแรงไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่จิต

เป็นกุศลเกิดขึ้นมาว่าด้วยบุญที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะแบกมารดาไปให้ถึงฝั่งให้ได้เนี่ยว่ายน้ำมาทั้งวันนี้ด้วยความตั้งใจเนี้ยแต่ตอนนั้นนี่ท่านยังไม่ได้เนื่องจากว่ายุคนั้นยังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็มีความคิดว่าด้วยบุญเนี้ยที่เกิดจากการแบกมารดาทั้งวันเนี่ยขอให้เราเนี่ยสามารถพ้นจากห้วงทะเลแห่งกองทุกนี้ได้ด้วยเถิดโอ้โหธรรมดาไม่เอ่ยไม่ธรรมดาเลยนี่จะตายอยู่แล้วแต่ว่าคิดอย่างนี้ได้นะและยังไม่เท่านั้นเมื่อมีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังอธิษฐานจิตซ้ำเติมลงไปอีกว่าและด้วยความตั้งความปรารถนาเนี้ยเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยรู้หนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยเราจะขนสรรพสัตว์ไปให้ได้ด้วยซึ่งบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนที่หลวงพี่ว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีนามใหม่เลยคือพระโพธิสัตว์ประเภทอนิยตะโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาเพราะถ้ามีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยใจท่านเนี่ยก็ปราบปลื้มปิติมากเลยทีเดียวมีแรงฮึดมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยแสดงว่าพลังเนี่ยก็ต้องอยู่ภายในใจของเรานั่นเองเนี่ยท่านก็มีแรงฮึดมาเลยพอมีพลังใจที่จะแบกมารดาข้ามไปแล้วก็เลยมีพลังกายเนี่ยท่านก็เลยสามารถว่ายน้ำต่อไปอีก 2-3 วันเลยทีเดียวอย่างเงี้ยจาก1วันเนี่ยสามารถว่ายต่อไปได้อีก 2-3 วันจนกระทั่งสามารถที่พามารดาไปถึงฝั่งได้เลยทีเดียวนะซึ่งคล้ายๆกับพระมหาชนกใช่ไหมเอ่ยแต่พระมหาชนกนี่มีเทพธิดามาช่วยแต่นี้เป็นปฐมชาติแรกเนี่ยก็คือท่านว่ายไปถึงฝั่งเลยทีเดียวนะแล้วก็เลี้ยงดูมารดาจนกระทั่งหมดอายุขัยส่วนตัวท่านเองหมดอายุขัยก็ไปบังเกิดสุคติภูมิโดยชาติเนี้ยที่ท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าปฐมจิตตุปปบาทการคือการเกิดขึ้นของจิตดวงแรกที่คิดจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ไงซึ่งหลังจากนี้เป็นชาติแรกของท่านเนี่ยตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้พระองค์นี้นี่เวลาตั้งความปรารถนานี้ในแม่น้ำเลยทีเดียวอย่างนี้นะซึ่งหลังจากชาตินั้นมาเนี่ยผังของท่านเนี่ยก็เริ่มไปในทางที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นแต่ละชาติเนี่ยท่านก็เกิดมาเนี่ยบางชาติเกิดมาพอมีความสุขในการครองเรือนเรียบร้อยแล้วสุขจากการครองเรือนมีอะไรบ้างเอ่ยบางคนนี่อยากจะแสวงหาว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีความสุขเนี่ยซึ่งเป็นเพศคารวะคือสุขจากการครองเรือนอย่างเงี้ยสุขในการใช้ชีวิตคารวะมีอะไรบ้างก็ในพุทธศาสนาก็มีบอกนะบางทีเราอาจจะต้องไปหาเคล็ดลับแต่จริงๆแล้วพระพุทธศาสนาก็มีบอกนะว่าเกิดสุขจากการมีชีวิตเป็นคารวะนี่ประกอบไปด้วย1แน่นอนแหละบางคนบอกว่าสุขจากการได้ใช้ทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถูกต้องสุขจากการได้ใช้ทรัพย์แต่ก่อนจะสุขจากการได้ใช้ทรัพย์เนี่ยก็คือ1สุขจากการมีทรัพย์ก่อนถ้าเกิดเราอยากจะมีความสุขเนี่ยบางคนอยากจะดำเนินชีวิตในการเป็นเพศคารวะเนี่ยประการแรกเลยเราก็ต้องดูว่า1สุขนั้นได้มาจากการมีทรัพย์ก่อน2คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์3คือสุขจากการไม่มีหนี้ถ้าเกิดเราใช้จ่ายทรัพย์มีทรัพย์แต่มีหนี้สุขไม่เอ่ยสุดท้ายก็ไม่สุขและสุดท้ายคือสุขจากการทำความไม่มีโทษถ้าเกิดเรามีทรัพย์ไม่มีหนี้แต่เราไปทำสิ่งที่มีโทษสุดท้ายสุขไม่เอ่ยก็ไม่สุขนี่ดังนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่เป็นคารวะเนี่ยแล้วเราอยากจะแสวงหาความสุขของเพศคารวะเนี่ยพระสัมมาในศาสนาพุทธเขาก็มีหลักไว้ให้นะคือ1ก็ต้องมีทรัพย์เราก็ต้องรู้จักหาทรัพย์มาได้มีทรัพย์2สุขจากการใช้ทรัพย์3คือสุขจากการไม่มีหนี้และสุดท้ายคือสุขจากการทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษอย่างนี้เนาะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมีความสุขของชีวิตคารวะแล้วนี่บางทีท่านก็เริ่มเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็เริ่มออกบวชอย่างนี้ไงซึ่งใหม่ๆตอน

แรกเนี่ยท่านก็ออกบวชช่วงสั้นก่อนอย่างเงี้ยวอมๆอย่างเงี้ยเนาะก็บวชช่วงสั้นพอบวชช่วงสั้นหลายหลายชาติเข้าบางชาติก็บวชช่วงยาวอย่างเงี้ยพอบวชช่วงยาวหลายหลายชาติเข้าก็เพราะอย่าลืมว่าการสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นับภพนับชาติไม่ทั่วเลยทีเดียวเนี่ยนั้นบางชาติท่านก็เลยบวชตลอดชีวิตบวชอุทิศชีวิตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะซึ่งเหมือนกันเลยวันที่31เนี่ยมีนาคมเนี่ยก็ธรรมนาที่บวชพระไตรปิฎกของเราเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตกันไหนมีใครบวชอุทิศชีวิตบ้างไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะบวชอุทิศชีวิตอย่างเงี้ยนะซึ่งวันที่31มีนาคมเนี่ยปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยทั้งหมด19รูปสาธุโดยเป็นสามเณรเนี่ยอุบาสก11รูปสาโดยอุบาสกนี่เดี๋ยวท่านจะบวชเป็นสามเณรในวันนั้นช่วงเช้าอย่างนี้นะแล้วก็บรรพชาเป็นสามเณรในช่วงเช้าแล้วก็อุปสมบทในช่วงบ่ายอย่างนี้นะโดยเป็นสามเณรอุบาสก11รูปแล้วก็เป็นสามเณรปริยัติธรรมอีก8รูปสาธุเราว่าการบวชอุทิศชีวิตนี่ยากไหมเอ่ยยากมากเลยทีเดียวอย่างนี้เนาะในโลกใบนี้มีตั้งหลายพันล้านคนเนี่ยจะมีคนคิดบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเราว่ามีน้อยมากไหมเอ่ยน้อยมากเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไปร่วมงานบวชอุทิศชีวิตนี่เราว่าเราได้บุญมากไหมเอ่ยมากเลยทีเดียวเพราะว่าจะหาคนที่บวชอุทิศชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวดังนั้นมีโอกาสเราก็ไปร่วมงานในวันนั้นกันเพราะว่าเป็นชีวิตที่เลือกแล้ว

ตัวดูเพราะท่านมีฌานสมาบัติแล้วแล้วก็ท่านก็สร้างบารมีมาตั้ง16อสงไขยแล้วก็ไปตรวจดูว่าทำอะไรที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียกว่าพุทธกาลกธรรมก็ตรวจดูหมดบนเหนือล่างหาสิ่งที่จะหาหมวดธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยตรวจด้วยอภิญญาของท่านนะจนกระทั่งตรวจตรงกลางเนี่ยก็เห็นว่าธรรมที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเรียกว่าพุทธกาลกธรรมเนี่ยมีอยู่ซึ่งมีด้วย10อย่างด้วยกันซึ่งเราคุ้นอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยแม้จะไม่ใช่ขนาดท่านแต่เราก็สามารถเอาท่านเป็นแบบอย่างได้เงี้ยข้อแรกเลยคือเราจะสร้างทานบารมีอย่างไม่มีข้อแม้เลยบุคคลที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะต้องสร้างทานบารมีอุปมาเหมือนบุคคลผู้คว่ำโอ่งที่มีน้ำอยู่เต็มโอ่งให้น้ำในโอ่งไม่เหลือแม้สักหยดเดียว บุคคลจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างนี้นะดังนั้นเวลาเราเห็นใครสร้างมหาทานบารมีนี่บางทีดูเหมือนเขาสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยเราก็อย่าไปสงสัยเพราะว่าความปรารถนาของเขาอาจจะสูงส่งก็ได้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพราะว่าบุคคลที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องสร้างทานบารมีเนี่ยคว่ำเลยทีเดียวไม่ให้มีหยดน้ำแม้แต่หยดนึงเลยเนี่ยยินดีในการบริจาคนี่ไงทานบารมีต่อมาข้อที่2คือศีลบารมีเนี่ยบุคคลที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยจะต้องรักษาศีลอยู่เป็นวัดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมออุปมาเหมือนกับจามรีย อมสละชีวิตเพื่อรักษาขนหางของตนฉันใดเนี่ยพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลฉันนั้นเลยทีเดียวรักษาศีลยิ่งชีวิตต่อมารักษาเนกขัมมะบารมีเนี่ยพระโพธิสัตว์ย่อมแสวงหาทางออกจากกามออกจากชีวิตครองเรือนอ่ะโดยมีอุปมาอย่างนี้ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดมาอุปมาเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในเรือนจำปรารถนาจะออกจากที่คุมขังฉันได้เนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ย่อมปรารถนาออกไปให้พ้นจากคุกคือเวียนว่ายตายเกิดด้วยการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีฉันนั้นดังนั้นใครรู้สึกว่าชีวิตการครองเรือนเป็นคุกเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วอย่างงี้ใช้ได้แสดงว่าเราสร้างบารมีใช้ได้แล้วอย่างงี้เนาะต่อมาปัญญาบารมีอุปมาเหมือนกับพระภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดไม่เลือกว่าจะเป็นตระกูลสูงต่ำหรือปานกลางฉันใดเนี่ยพระโพธิสัตว์ย่อมปรารถนาที่จะไต่ถามผู้รู้อยู่ตลอดกลางเนืองนิดฉันนั้นบำเพ็ญปัญญาบารมีอย่างนี้นะต่อมาบำเพ็ญวิริยะบารมีอุปมาเหมือนพญาราชสีห์เป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถทั้งหลายฉันใดพระโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีความเพียรมั่นไม่ย่อหย่อนในการทำความดีทั้งปวงฉันนั้นอันนี้วิริยะบารมีอย่างนี้นะต่อมาขันติบารมีอุปมาเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านเวลาบำเพ็ญขันติบารมีท่านทำอย่างนี้นะดังนั้นดูพวกเราเนี่ยจะเอาอย่างท่านก็ได้คืออุปมาเหมือนกับแผ่นดินแม้บุคคลทั้งหลายจะทิ้งสิ่งสกปรกโสโครกเนี่ยลงบนแผ่นดินเนี่ยแต่แผ่นดินไม่เคยขัดเคืองฉันใดพระโพธิสัตว์ย่อมอดทนต่อการสรรเสริญและนินทาฉันนั้นต่อมาสัจจะบารมีพระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีอุปมาเหมือนกับดาวประกายพฤกษ์เมื่อเคยขึ้นประจำอยู่ทางทิศใดก็ย่อมโคจรขึ้นประจำอยู่ในทิศนั้นไม่ว่าฤดูกาลไหนก็ตามข้อ8อธิษฐานบารมีอุปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวโยกคลอนด้วยแรงลมที่พัดมาจากทิศทั้ง4ฉันใดเนี่ยท่านก็จะอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำเติมฉันนั้นข้อ9เมตตาบารมีอุปมาเหมือนน้ำย่อมแผ่ความเย็นไปให้คนดีและคนเลวโดยเสมอกันฉันใดเนี่ยท่านก็จะทำใจเช่นนั้นแล้วสุดท้ายก็อุเบกขาบารมีเนี่ยว่าอุปมาเหมือนแผ่นดินเนี่ยที่คนทิ้งสิ่งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแผ่นดินย่อมไม่แสดงอาการใดเลยเนี่ยท่านก็จะทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าบำเพ็ญแบบอุเบกขาบารมีซึ่งแม้พวกเราเองเนี่ยก็จะไม่ได้ตั้งความปรารถนาอย่างท่านแต่การอุปมานั้นน่ะหลวงพี่ว่าเห็นภาพแล้วเราสามารถเอาเยี่ยงอย่างตามท่านได้เลยทีเดียว

ท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยสมความปรารถนาซึ่งเดี๋ยววันที่31มีนาคมเนี่ยก็เป็นวันวิสาขบูชาเดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมกันสักนิดนึง

คุณเท่านั้นที่เขารอคอยนะอยากเข้าถึงทำกันไม่เอ่ยอยาก อย่างเงี้ยนะซึ่งการเข้าถึงธรรมนี่ก็เป็นอากาลิโกอะแต่ว่าไม่จำกัดการเวลาเนี่ยหมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่าเราเนี่ยทำถูกส่วนเมื่อไหร่ก็เข้าถึงธรรมเมื่อนั้นเนี่ย

ถ้าเกิดผัดกับข้าวอยู่เนี่ยแล้วเราทําจิตถูกส่วนได้เนี่ยก็เข้าถึงทําช่วงทํากับข้าวนั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างคุณยายอาจารย์ทองสุขของเราเนี่ยก็เข้าถึงทําตอนไหนหลังอย่างเงี้ยเห็นไหมคือจิตถูกส่วนตอนไหนเนี่ยก็เข้าถึงทําตอนนั้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทบทวนหลักวิชาเนี่ยซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีความคิดอย่างนี้ซะก่อนว่าการเข้าถึงธรรมนี่เป็นของง่ายหรือของยากซึ่งเรื่องนี้เราก็มาดูคำตอบตรงนี้คือพระธรรมมรรคถึกเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกพระธรรมมรรคถึกองค์หนึ่งว่าไบลานเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งเพราะว่าพอเรียกว่าพระธรรมมรรคถึกองค์นั้นว่าไบลานเปล่าแล้วเนี่ยคือสามารถสอนคนอื่นได้ตั้งเยอะแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าถึงธรรมอะไรเลยอย่างเงี้ยจนกระทั่งเนี่ยท่านก็รู้ตัวเองเนี่ยก็เลยปรีกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปบำเพ็ญสมณธรรมพอไปบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยก็ไปถึงกับพระอรหันต์ทั้งหลายเงี้ยสุดท้ายได้ครูเนี่ยคือสัมมาเนนผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะระหว่างพระธรรมกถึกกับสัมมาเนนเนี่ยใครมีความรู้มากกว่ากันถ้าเกิดทางโลกเนี่ยก็พระธรรมกถึกถูกไหมแต่ว่าพระสัมมาเนนเนี่ยเป็นคนสอนวิธีหนทางการหลุดพ้นมรรคผลนิพพานให้กับพระธรรมกถึกรูปนั้นสัมมาเนนเนี่ยเด็กเนี่ยจะคิดอะไรซับซ้อนได้ไหมไม่ได้ถูกไหมก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำการเข้าถึงธรรมเนี่ยเป็นของง่ายนี่ไงแต่ว่าที่มันยากเนี่ยเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของยากเนี่ยมันก็ผิดแล้วอย่างเงี้ยเพราะขนาดเด็กเนี่ยแต่เด็กสมัยตอนที่มียุวะเนี่ยเด็กๆนี่เข้าถึงธรรมกันทั้งนั้นเลยเนี่ยสามารถเข้าถึงธรรมเห็นองค์พระได้เนี่ยแสดงว่ายากเนี่ยไม่ใช่แล้วดังนั้นเราต้องคิดก่อนว่าการเข้าถึงธรรมเนี่ยเป็นของง่ายที่ใครๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้แล้วก็มาดูวิธีการเนี่ยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเนี่ยเคยให้หลักวิธีการไว้ว่าการเข้าถึงธรรมเนี่ยวิธีการเนี่ยคือหยุดนิ่งเฉยๆก็แค่อย่างนี้ไงซึ่งพระเดชถ้าเกิดเราเคยไปส่วนพระนาวะเนี่ยบนแผ่นแต่เราเคยเห็นไหมว่าหยุดนิ่งเฉยๆได้ไหมแค่นั้นเองถูกไหมนั่นแหละคือวิธีการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้นะคือหยุดนิ่งเฉยๆเนี่ยได้ไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยแค่ข้อความเนี้ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจหยุดนิ่งยังไงดังนั้นแล้วเนี่ยก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนอีกว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดเราอยากเข้าถึงธรรมเนี่ยดังนั้นก็ขอแค่ให้กายและใจของเราเนี่ยสบายสบายก็หมายความว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยทำกายและใจของเราให้มันสบายสบายก็แค่นั้นเองเลยเพราะตัวเราเองก็ประกอบไปด้วยกายกับใจถ้าเกิดกายและใจเนี่ยสบายเสียแล้วเพราะความสบายเนี่ยเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเกิดยังรู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกเส้นติดเนี่ยควรรีบนั่งไหมไม่ควรเพราะว่ากายยังไม่สบายไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรไปทำให้กายสบายก่อนถ้าเกิดตอนจะนั่งสมาธิเนี่ยเกิดเรารู้สึกยังง่วงเหงาหานอนเนี่ยหรือรู้สึกว่าเราเพิ่งเสร็จจากภารกิจงานหยาบมาเนี่ยยังมึนๆอยู่อ่ะควรมานั่งไหมไม่ควรเราควรไปทำใจของเราเนี่ยให้มันกระปี้กระเป๋าพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเสียก่อนทำให้กายและใจของเราเนี่ยให้สบายทำอย่างนี้แหละเท่านั้นเองเลยเมื่อใดก็ตามที่เราทำแบบนี้แล้วเนี่ยทำถูกแล้วเนี่ยต่อมาก็คือขอให้ทำอย่างที่ถูกเนี่ยที่ว่ามันเนี่ยคือให้กายและใจของเราเนี่ยให้มันสบายสบายทำให้ทุกๆรอบเลยอย่าให้มีรอบไหนเนี่ยที่กายและใจของเราเนี่ยไม่สบายเลยให้กายและใจของเราเนี่ยทำให้มันสบายทุกรอบเลยแล้วก็สังเกตว่าการที่เราทำกายและใจของเราให้มันสบายแล้วสบายเร็วๆเนี่ยทำยังไงทำแค่นี้เองเลยทำทุกวันอย่างนี้ไงเดี๋ยวไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีความสุขแล้วก็เข้าถึง

ธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่แปลกอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยต่อเนื่องเหนื่อยๆ เราจะรู้สึกว่าเหมือนต้องแบกต้องหนักอย่างเงี้ยแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำสมาธิไปเนี่ยแม้เรายังไม่เห็นอะไรหรือยังไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยแต่ก็เราทำถูกหลักวิชานะคือมีกายสบายและมีใจสบายก็ทำถูกหลักวิชาเนี่ยแม้เรานั่งสมาธิในรอบนั้นเนี่ยแม้ไม่เห็นอะไรแต่เรากลับรู้สึกว่าเราได้ความสบายใจกลับคืนมากลับรู้สึกได้ความสุขสดชื่นมาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยยิ่งนั่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางโลกยิ่งทำงานรู้สึกยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักยิ่งแบกยิ่งหามแต่เกิดเป็นทางธรรมนี่ยิ่งนั่งกลับรู้สึกใจยิ่งสบายยิ่งมีความสุขยิ่งอยากนั่งถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาอย่างเงี้ยพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยคือแม้เราไม่เห็นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่นะเพราะว่าเราก็มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่ได้คือใจของเราก็จะเป็นกลางกลางใจมันก็จะนิ่งไอ้นิ่งเนี่ยแหละที่จะทำให้ใจเราถูกส่วนแล้วก็เข้าถึงธรรมนั่นเองเลยดังนั้นเราก็ลองไปประพฤติปฏิบัติดูเพราะเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็สามารถเนี่ยที่จะเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยทำเหมือนคล้ายๆพระโพธิสัตว์เนี่ยที่อยากจะพาคนอื่นพ้นทุกข์ด้วยเราเองก็สามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขด้วยเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยมีความสุขแล้วและอยากทำให้คนอื่นมีความสุขอย่างเราด้วยเนี่ยทำกันไปเรื่อยๆอย่างนี้โลกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ขอกราบอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้คุณโยมทุกคนเลยให้เปลี่ยนไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานที่ปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสำฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนทำดีสุดขั้วทำชั่วสุดขีดตายแล้วไปไหน
1: พ่อมีอาชีพทำนาแล้วก็เป็นแชมป์ทำบาปหลายอย่างเช่นแชมป์จับงูมาถลกหนังขายทำอย่างนี้เป็นประจำแชมป์เผามดฆ่ามดเป็นลังๆไม่ว่ามดดำหรือมดแดงแชมป์ฆ่าควาย

้องให้นกกระจอกเดินสายเล่นไฮโลชนไก่เล่นมวยมีลีลาการเชียร์มวยอย่างออกรถออกชาติบางทีก็ไปที่เวทีมวยเลยแล้วถ้ามีถ่ายทอดมวยทางทีวีพ่อก็จะไม่พลาดจะดูอย่างดูดื่มแล้วก็ไม่ให้ใครเปลี่ยนไปช่องไหนเลยพ่อเคยได้รับอุบัติเหตุรถชนจนขาหักจนหมอตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นให้ตัดขาแต่พ่อไม่ยอมจึงตะเกียกตะกายหนีออกจากโรงพยาบาลและไม่อยากจะเป็นคนขาด้วนแล้วก็หนีไปรักษากับพระซึ่งปัจจุบันทำให้ขาของพ่อน่ะไม่เท่ากันส่วนด้านเดียงพ่อก็สุดขั้วเช่นกันคือท่านน่ะเป็นคนใจใหญ่ในการทำบุญชอบทำบุญมากเวลาทำบุญนอกจากจะเอาเงินตัวเองทำแล้วยังชอบชวนคนอื่นด้วยเจอใครก็เป็นชวนดะท่านจะเป็นมรรคนายกหลายวัดสร้างสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาไว้หลายอย่างซ้ำบอกบุญกฐินบอกบุญผ้าป่าเก่งมากเมื่อพ่อเข้าสู่วัยชราพ่อป่วยหลายโรคและทรุดลงเรื่อยๆจนใกล้วาระสุดท้ายก่อนพ่อตาย7วันพ่อมีอาการแปลกๆคือเอาละตอนนี้เราจะได้ศึกษาแล้วล่ะพ่อร้องโวยวายทำมือขวักไขว่สับสนเพ้อไม่ได้สติกระสับกระส่ายแล้วก็บอกว่าเห็นแต่งูแต่

ทั้งๆที่พ่อกำลังมองไปที่พระพุทธรูปพ่อร้องขอให้เอางูออกไปสักครู่ก็เหลือบมองขึ้นที่เพดานบ้านบอกว่าทำไมมีแต่น้ำน้ำกำลังไหลมาแล้วพ่อจะเปลี่ยนอาการเพ้อไปเรื่อยๆบางทีอยู่ดีๆก็ปรบมืออย่างเฮฮาทำท่าเหมือนเชียร์อะไรสักอย่างแล้วก็เอาแขนทั้งสองข้างงองกระหากันที่หัวทำท่าเหมือนควายที่ท่านเชือดแล้วบางทีก็หยิบหมอนขึ้นมาเขย่าเหมือนไฮโลอย่าลืมว่าท่านไปเล่นไฮโลเห็นไหมจ๊ะมันมาแล้วพอสักครู่พ่อมองลงมาที่พื้นบอกว่าทำไมมีแต่มดเต็มพื้นไปหมดเผาไปหลายลังทีเดียวลงจากเตียงไม่ได้เลยบอกให้เอามดออกไปพ่อเพ้ออย่างต่อเนื่องสลับอาการไปมาอย่างสับสนถึง6วันลูกรู้สึกสลดใจมากเพราะรู้ว่าหากพ่อตายไปตอนนั้นนรกต้องเป็นที่ไปสำหรับพ่อ

จากนั้นจึงรีบติดต่อให้คนมาติดจานให้ที่บ้านหลังจากติดเสร็จลูกเปิดดาวธรรมขึ้นก็เป็นช่วงสวดมนต์ทำวัดเย็นซึ่งทำให้พ่อได้ยินเสียงสวดมนต์ชัดเจนพ่อเปลี่ยนจากอาการเพ้อโวยวายเห็นโน่นเห็นนี่มาสงบลงได้สติขึ้นลูกจึงได้โอกาสพูดทบทวนบุญทุกบุญให้พ่อฟังซึ่งแต่ละบุญพ่อพยักหน้ารับรู้ได้หมดพ่อเปลี่ยนจากมือขวักไขว่มาเป็นพนมมือแล้วก็ได้ดูรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะกว่าคนในครอบครัวจะตกลงกันได้ว่าจะติดก็เป็นวันสุดท้ายที่พ่อจะมีชีวิตอยู่แล้วเห็นไหมอย่าช้าเรียบติดซะพ่อมองไปที่ทีวีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศสอนอยู่หน้าจอในช่วงทุ่มครึ่งช่วงอนุบาลฝันในฝันวิญญาณมาพอดีลูกบอกพ่อว่านี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกำลังส่งบุญให้พ่ออยู่นะให้พ่อทำใจใสๆแล้วก็สอนให้พ่อทำสมาธิสัมมาอรหังตามไปด้วยแล้วลูกก็บอกพ่อต่อว่าลูกรับเป็นประธานกองกฐินจักรพรรดิปี48ด้วยให้พ่อได้บุญด้วยกันแล้วก็รีบนำผ้าไตรกฐินจักรพรรดิปีนี้ประคองวางบนอกพ่อให้พ่ออธิษฐานนึกถึงบุญสักครู่พ่อก็เริ่มหายใจแผ่วลงแล้วก็จากไปอย่างสงบขณะประคองผ้าไตรไว้บนอกนั่นเองคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้พ่อขาหักเกือบโดนตัดขาและหลังจากหายแล้วขายาวไม่เท่ากันคะกรรมนี้มีต่างๆพ่อก่อนตาย7วันเกิดจากบุพกรรมใดหากพ่อตายไปตอนเห็นกรรมนิมิตที่ไม่ดีเหล่านั้นตายแล้วจะไปไหนบ้างพ่อรู้สึกอย่างไรในขณะที่ได้ดู DMC และได้ถือผ้าไตรกฐินจักรพรรดิปี48ก่อนจะตายตายแล้วพ่อไปไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือไม่มีอะไรอยากฝากถึงไหมคะกำเนิดของพ่อที่ทำให้ทุกคนในบ้านไม่ยอมติดจานดาวธรรมให้พ่อแต่มาตัดสินใจติดอวันสุดท้ายของชีวิตพ่อหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะพ่อขาหักเกือบโดนตัดขาหายแล้วขาไม่เท่ากันเพราะกรรมในอดีตพ่อเป็นนักเลงชอบทำร้ายผู้อื่นด้วยการชกต่อยแต่รวมกับกรรมปานาติบาตในปัจจุบันที่จริงต้องถึงตายแต่บุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอุ้มไว้จึงทำให้เป็นอยู่แค่นั้นจ้ากรรมนิมิตก่อนตายต่างๆดังกล่าวเกิดจากการกระทำตอนเป็นมนุษย์ได้ฆ่างูมดควายชกมวยเชียร์มวยตีไก่เล่นการพนันเป็นต้นสลับขึ้นมาให้เห็นถ้าตายตอนนั้นจะต้องไปมหานรกหรือมีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกพ่อดูจานดาวธรรมและถือผ้าไตรจักรพรรดิทำให้พ่อนึกถึงภาพบุญของตัวที่เคยทำในพระพุทธศาสนาเช่นบุญบวชบุญเป็นมรรคทายกวัดเป็นต้นทำให้ภาพบาปกรรมต่างๆหายไปบุญกุศลยังได้ช่องแซงหน้าบาปอกุศลทำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานเป็นทองขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้รับบุญที่อุทิศไปให้พ่อรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้และฝากขอบคุณมายังตัวลูกเป็นอย่างมากที่ทำให้พ่อมาอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้ถ้าไม่ได้ตัวลูกพ่อคงแย่ไปแล้ววิบากกรรมเก่าของพ่อยังแรงอยู่จึงทำให้สมาชิกทุกคนตัดสินใจช้าในการติดจานดาวธรรมและเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ตัวลูกเกิดแรงบันดาลใจและทำให้ทุกคนตัดสินใจติดจานดาวธรรมในวันสุดท้ายของชีวิตพ่อ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าบุญมาพร้อมกับความสุขความสำเร็จใจที่คิดจะให้แสดงว่ากระแสบุญเข้ามาจรดที่ในกลางกายนั้นแล้วพอถูกส่วนเข้าเหมือนกดสวิตช์ไฟพอกดความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไปเมื่อกระแสแห่งการให้มาจรดที่กลางกายความรู้สึกที่ว่าจะไม่ให้ก็ดับไปพอดับไปกระแสบุญก็ได้ที่ลงมาซ้อนแน่นบุญมาพร้อมความสุขความสำเร็จสมบัติต่างๆนานาหลั่งไหลเข้ามาแทนที่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางพุทธศาสนิกชนนะคะที่มีจำนวนมากเลยค่ะได้มาร่วมทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อสร้างทุกสิ่งณศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อสร้างทุกสิ่งณศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองจัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรจากบริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติธรรมและเดินเวียนประทักษิณรอบอาคารในงานบุญครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาและนายทัศ

ณเดชาบุญสนนายอำเภอเขาชะเมาได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีร่วมกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญซึ่งการจัดทอดผ้าป่าผลไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยทางศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมแห่งนี้มีความประสงค์ให้สาธุชนได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลทอดผ้าป่าผลไม้ที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบเนื่องกันมาค่ะและในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหานิกรสุทธปสันโนประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมานำบูชาพระรัตนตรัยส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันอารัธนาศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเปิดงานทอดผ้าป่าผลไม้โดยได้รับเกียรติจากนายทัศนเดชาบุญสนนายอำเภอเขาชะเมากล่าวรายงานทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภากล่าวเปิดงานและในการนี้คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้สงบนิ่งปล่อยวางภารกิจปล่อยวางใจเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรธงชัยและกัลยาณมิตรสุภาพมุลิจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ประธานผ้าป่าจะได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าด้วยบุญบันเทิงตามลำดับในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ก็ปลื้มใจที่ผู้มีบุญได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันเป็นจำนวนมากใจของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่ไปที่ไหนก็ได้ร่วมกันสร้างบารมีทุกท่านมากันด้วยความปิติใจบุญจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนทำขณะธรรมและหลังจากธรรมบุญนี้เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของทุกคนในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะสามเณรผู้สอบผ่านปริญญาธรรมประโยค1-2โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนิปริญญาธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่แผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่สามเณรจะได้เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งมีสามเณร2รูปได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้ออนิสงส์ของผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยได้กล่าวว่าการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้มีบุญหลายคนคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะสร้างวัดได้แต่ที่จริงแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้บุญแล้วบางคนช่วยออกเงินบางคนช่วยออกแรงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมยอมได้อานิสงส์มากเปรียบเสมือนผู้ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เป็นร่มเงาแก่ชาวโลกทั้งหลายและการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงธรรมได้ดังนั้นผู้สร้างวิหารจึงมีอานิสงส์เปรียบเสมือนการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้กับชาวโลกทั้งหลายได้หลังจากสามเณรกล่าวสุนทรพจน์กัลยาณมิตรสมรักษ์วงศ์ไทยได้กล่าวความในใจในการจัดมุทิตาสามเณรผู้สอบผ่านปริญญาธรรมประโยค1-2ในปีนี้และในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมถวายปัจจัยมุทิตาสามเณรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสามเณรผู้ศึกษาพระบาลีต่อไปในการนี้พระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนิประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งนึกถึงบุญใสๆก่อนที่คุณครูสายชนต่ายนิน
จะได้กล่าวถึงความในใจ

0: ใจจากเจ้าของสวนผลไม้ที่ได้นำผลไม้มาร่วมบุญสลากพัดในครั้งนี้การทอดผ้าป่าผลไม้เป็นการทำบุญประเพณีที่นำผลไม้ตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นมานานแล้วนับเป็นประเพณีอันดีงามที่เหล่าบรรพชนร่วมกันส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังจากนั้นกัลยาณมิตรธงชัยมุลิและกัลยาณมิตรสมรักษ์วงไทยเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายสลากพัดค่ะในการนี้พระมหาสุวิทธมิกามุนิได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ดีใจที่ได้เห็นทุกท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ให้ความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีมากถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมคณะทีมงานศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมที่ได้ดูแลใส่ใจสามเณรอย่างดีที่ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการติวบาลีและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้ให้พรพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: เป็นวันที่ปราบปลื้มปิติใจอย่างท่วมท้นได้เห็นภาพสาธุชนได้เห็นภาพของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนมากและข้อสำคัญได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านรอบศูนย์เจ้าของสวนทุเรียนที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผลไม้มากมายจนนึกไม่ถึงค่ะเพราะในขณะนี้เนี่ยผลไม้รอบหนึ่งเนี่ยหมดแล้วก็ไม่คิดคาดฝันว่าเราจะได้ทุเรียนหรือผลไม้มามากมายจนทำสลากพัดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่สามเณรของเราได้ไปเรียนได้ไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆวัดต่างๆที่ภาคฤดูร้อนมาบวชและไม่ลาสิกขาแล้วก็ส่งต่อไปเรียนบาลีนะคะอย่างเช่นวัดชัยพฤกษ์มาราศูนย์เบญจธรรมปทุมธานีแล้วก็วัดเขาแก้วเสด็จวัดหนองแผ่นล้อมแล้วสามเณรทั้งหลายที่มาในวันนี้นะคะเราจัดมุทิตาสักการะสามเณรที่หลวงพี่พระมหาสุวิทย์ค่ายจองแชมป์นะคะท่านให้ความไว้วางใจกับศูนย์เยาวชนเขาชะมาแดนธรรมมากท่านบอกว่าจะส่งสามเณรมาติวบาลีทั้งปีเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่ได้ทำบุญมาในที่แห่งนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะเราจะได้พระแท้และก็เป็นสามเณรนาคหลวงปริญญาเก้ากันหมดเลยต่อไปเดินไปทางไหนเราก็จะมีแต่ความปิติภาคภูมิใจนะคะที่ลูกหลานของเราเราก็เท่ากับช่วยกันสนับสนุนค้ำจุนพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาธรรมกายจะได้ไปเผยแผ่ไปทั่วโลกและนี่ก็คือพวกเราได้ทำความสำเร็จถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยสำเร็จแล้วค่ะแล้วก็จะทำต่อไปโดยไม่มีวันเบื่อหน่ายนะคะ
2: ดีใจตั้งแต่มาเห็นดินแดงๆยังไม่มีอะไรเลยจนวันนี้อาคารนี้เสร็จสมบูรณ์และสวยงามก็พากันมาทอดผ้าป่าประมาณ3หรือ4ครั้งแล้วทีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะชวนมาแล้ววันนี้โดยรวมก็จะได้สาธุชนที่มาร่วมงานเนี่ยประมาณว่าโดยรวมนะเป็นคนใหม่โดยรวมมีคนเก่าไม่กี่คนก็เลยได้ถือว่าช่วยกันเผยแผ่และช่วยทำงานพระศาสนาดีใจค่ะมาแล้วแบบว่าคนเยอะมากอ่ะใบโมไม่พออ่ะพระไตรก็ไม่พอสวยงามนะคะงานแต่ละครั้งที่มาจากที่จัดกันครั้งแรกที่มาปฐมพระป่ามาจนบัดนี้ถือว่าโอเคแล้วเพอร์เฟกต์ไปเรื่อยๆนะคะอาหารการกินก็โอเคผลไม้ก็เต็มที่แต่ก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนเราอยู่ข้างหลังนะคะเจ้าของสวนทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่นำทุเรียนผลไม้ทั้งหมดที่มีอยู่นะคะไม่ว่ามังคุดเงาะแล้วก็เอามาถวายที่ศูนย์เพื่อที่จะเอามามีส่วนร่วมในการสร้างบุญบารมีให้สำเร็จงานแต่ละครั้งก็ต้องขอบคุณและโมทนาบุญนะคะผู้นำบุญที่นี่เก่งนะคะแข็งขันแข็งแรงคือลุยทุกอย่างลุยจริงๆนักสร้างบารมีตัวจักรลูกหลานหลวงพ่อหลวงปู่ตัวจริงเลยเนี่ยเก่งมากเลยแอบชื่นชมเลยบอกโอ้ยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนในการทำให้สูตรนี้สำเร็จทุกครั้งเลยแล้วนะวันนี้ก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะที่ธุดงคสถานนครสวรรค์ค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลก

ค่ะโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเนืองแน่นค่ะโดยภายในงานคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิปโปท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรธนพรการจะนำพระและกัลยาณมิตรสุพรพงศิริพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรกุลวรินทร์เกตแก้วและกัลยาณมิตรปรัชญากรทิพยาชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชนชาติทิพยาชัยและกัลยาณมิตรอารีทิพยาชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสุนทรีลักษณ์ทิรายรำนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงบ่ายคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์เวียนประทักษิณและโปรยรัตนชาติลงบนกองทรายที่จะใช้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกประดิษฐานณทุดงคสถานนครสวรรค์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความปราบปลื้มปิติของเหล่านักสร้างบารมีที่ได้ร่วมกันจารึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุลทองเป็นปฐมฤกษ์เพื่อสร้างความร่มเงาและเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ศาสนสถานเหมาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจและกล่อมกล่าวศีลธรรมโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและสัปปายะเหมาะแก่การแสวงหาความสงบภายในใจค่ะระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในการเผชิญกับปัญหาสังคมในปัจจุบันและเพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่จะมาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมที่ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทางยังได้ร่วมการออกกำลังกายและผ่อนคลายด้วยโยคะเพื่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเก่งและดีที่ผ่านการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 5,000 รูปประจำปีพุทธศักราช 2,569 ซึ่งได้มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาที่ท่าเรือมงคลวิสิตและจากการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต่างประทับใจในเรื่องของสถานที่ที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบมีความสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมซึ่งช่วยให้จิตใจสงบลงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ก้าว

แรกที่เข้ามาโดยสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำสมาธิและผ่อนคลายสมองจากความเครียดในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างมุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความสงบภายในและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นสร้างสันติภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมในครั้งต่อไปจะจัดระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนที่จะถึงนี้จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดย30วัดทั่วทวีปยุโรปได้ร่วมกันจัดสัมมนารวมใจชาวท้องถิ่นทวีปยุโรปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีค่ะพระวิเทศภาวนาธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีเป็นประธานสงฆ์ในการสัมมนารวมใจชาวท้องถิ่นทวีปยุโรปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์โดยการสัมมนานานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคฤหัสถ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆอาทิเนเธอร์แลนด์เบลเยียมอังกฤษเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับผลแห่งการปฏิบัติธรรมและการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่สังคมยุโรปในยุคปัจจุบันดำเนินการถอดบทเรียนโดยพระภาสุระทันตามโนและพระสมุซันเดอร์เขมัตธรรมโมพระธรรมทูตชาวดัตซึ่งมีประสบการณ์การสอนสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติมากว่า10ปีโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เอริกลินเดอร์สประธานบูดิสติสเคอร์อูนีเนเธอร์แลนด์ BUN พร้อมด้วยอดีตสมาชิกสภาเทศบาลสมาคมและองค์กรเพื่อสันติภาพในทวีปยุโรปรวมสัมมนากว่า100ท่านค่ะส่วนภาคบ่ายกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำเจ้าภาพทั้งชาวไทยและยุโรปถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปแก่เจ้าอาวาสและพระธรรมทูต30วัดเพื่อถวายกำลังใจและเป็นปัจจัยสนับสนุนการทำหน้าที่พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปค่ะสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆของวัดพระธรรมกายเกิดจากนโยบายของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยวาทธรรมที่ว่า World Peace Through Inner Peace สันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพให้กับโลกด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและการเผยแผ่เชิงรุกผ่านกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่หลากหลายภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพุทธในระดับนานาชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดไทยในประเทศเกาหลีใต้ค่ะได้เปิดบูธสอนนั่งสมาธิในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานานาชาติค่ะบรรยากาศงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานานาชาติณบริเวณหน้าวัดโจเกซากรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากค่ะโดยมีวัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจากหลายประเทศร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานคณะสงฆ์จากวัดภาวนาโซวัดพุทธขวังจูใต้และวัดภาวนาขยองจูได้ร่วมกันเปิดบูธสอนนั่งสมาธิเบื้อง

ครั้งนี้ยังเป็นไปตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่มุ่งเน้นการทำใจให้หยุดนิ่งและเข้าถึงความสงบภายในโดยผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกและสะท้อนว่าช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นแม้ใช้เวลาเพียงไม่นานค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยมีชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวน40ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองโดยเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วชาวท้องถิ่นก็ได้พบปะพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มทั้งยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์ศิรินอินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการจัดท่าทางร่างกายให้ผ่อนคลายและการน้อมนำใจมาวางไว้ณศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีจากนั้นกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกได้ร่วมแชร์ข้อคิดและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างบารมีอันดีงามให้แก่ชาวท้องถิ่นได้รับฟังซึ่งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะและภายหลังจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยถึงความประทับใจว่าสมาธิช่วยทำให้จิตใจที่วาวุ่นกลับมานิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งชื่นชมการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกคนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารู้สึกรักในการนั่งสมาธิและตั้งใจจะนำไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานะเภสัชโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมการสั่งสมบุญอย่างเบิกบานในบุญค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรตวนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมะสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเวเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่อง
ความสำคัญและประโยชน์ในการศึกษาพระบาลี

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนในการร่วมกันทำนุบำรุงรักษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้คงอยู่คู่โลกจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดสกลนครอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง15และอันดับ10นครหลวง7ค่ะแล้วเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอานิสัมมะกะตังกัมมังจินติตังทำการงานที่ไม่พินิจพิจารณาย่อมมีแต่ผลเสียสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีหยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะพระบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระ

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

หวานด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญ บุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำไปแล้วย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาเรือพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาคือน้ำตาที่จะต้องพัดผ่านจากของรักแม่ตายพ่อตายพี่ชายตายน้องชายตายพี่สาวน้องสาวตายพัดผ่านจากบุตรธิดาน้ำตานั้นแต่ละภพละชาติแต่ละครั้งรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่น้ำนมของมารดาแต่ละภพแต่ละชาติที่ดูดดื่มกินรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ทุกเหลือเกินเป็นแพะแก่สุกรกายให้เขาเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่รู้ทุกข์อย่างนี้ด้วยปัญญารับทุกข์ด้วยกรุณาคือหวังที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ด้วยการให้วัตถุทานให้มนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายมีวัตถุทานวัตถุสิบประการข้าวน้ำผ้ายานพาหนะเป็นต้นให้อภัยทานป้องกันโจรภัยอาคีภัยขจัดภัยโจรภัยอาคีภัยวัตถุภัยตุกภัยโรคภัยอริภัยทำลายข่ายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าแก่สัตว์ที่ถูกผูกมัดป่าร้องเชิญชวนให้เลิกกันฆ่าสัตว์ให้เลิกให้ช่วยกันให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นภัยเมื่อท่านทั้งหลายได้ให้สัตว์พ้นจากความตายแล้วท่านทั้งหลายก็จะพ้นจากการถูกฆ่าตายด้วยเมื่อท่านทั้งหลายช่วยให้สัตว์พ้นภัยปลอดภัยแล้วท่านทั้งหลายก็จะปลอดภัยไปด้วยให้ธรรมทานเชิญชวนบอกกล่าวชี้แจงเหตุผลให้ธรรมทานให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เรื่อง

ผลของกรรมหรือเรื่องกิเลสกรรมวิบากให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือทานมีผลบูชามีผลบวงสรวงมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีเป็นต้นให้เห็นให้กลัวต่อภัยในอบายภูมิให้กลัวต่อภัยในวัฏสงสารเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วให้สัพพะทั้งหลายเกิดที่ริโอนตปะละอายเกรงกลัวต่อบาปและเกิดศรัทธาในบุญในกุศลความดีทั้งหลายศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนอย่างที่เราบูชาตอนนี้ให้มีศรัทธาถอนธรรมะมากมายด้วยมหากรุณาให้ธรรมทานตลอด20ประสงไขแสนกับพระปัญญาธิกะ40ประสงไขแสนกับพระสัทธาธิกะ80ประสงไขแสนกับพระวิริยธิกะส่วนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนั้นไม่มีประมาณจนกว่าจะหรือสัตว์คนสัตว์ได้หมดทิ้นมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญา รู้ว่านิพพานนี้เป็นอมตะธาตุคือธาตุที่ไม่ตายสงบสงบสังขารจะได้เป็นสุขสงบประณีตสวยงามเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงระงับสังขารทั้งหลายจะได้เป็นสุขเป็นที่สละคืนอุปาทิทั้งปวงสละคืนการประกอบสัตว์ไว้ในภพเป็นที่สิ้นตัณหาความทะยานอยากไม่มีแล้วเป็นที่คลายความกำหนัดคลายออกหมดเป็นที่ดับคลายออกจนหมดจนดับไม่เหลือเลยเหมือนคว่ำแก้วน้ำแล้วน้ำไม่เหลือเลยเป็นความสุขความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอมตะธาตุที่เป็นสุขอมตะธาตุที่ดับกิเลสอมตะธาตุที่ปราณีตอมตะธาตุที่ไม่มีกองทุกข์เป็นแดนเกษมจากโยคะนิพพานจึงเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานเป็นบรมสุขอย่างนี้ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งที่จะให้วัตถุทานอภัยทานธรรมทานในวัฏสงสารต่อไปและบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศน์ให้ครบถ้วนอย่างยิ่งและประกอบกรรมที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการด้วยกรุณาและปัญญามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาว่าไปแล้วไม่ติดไม่คล้องในบุคคลสัตว์สิ่งของทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตลอดเวลาเป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ต้องเสื่อมต้องสลายไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นอนัตตาไม่มีไม่ติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันในสิ่งที่เสื่อมสลายทนอยู่ในสภาวะเดิมทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเสื่อมและต้องสลายหมดเป็นอนัตตาอาศัยสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่น่าเบื่อหน่ายนี้สร้างบารมีบำเพ็ญบารมีด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาดารณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งลงอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก ไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุสัญญกาเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นภาพบางสกุลจีวรของพระบรมศาสดาห้อยอยู่บนยอดไม้แล้วได้ประนมอัญชลีไปทางนั้นไหว้ผ้าบางสกุลจีวรด้วยผลของบุญนั้นตลอด92กับไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งความเลื่อมใสและกระทำการผ้าไหว้ผ้าบางสกุลในกัปที่สี่แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าทุมหระปกครองทวีปทั้งสี่ด้วยรัตนทั้งเจ็ดชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสแล้วก็ทำบูชาอบายภูมิทั้งสี่จะต้องวางสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์อยู่ลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปุถุริยาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมา

ไฟส่องสว่างมหาวิหารเรืองมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติเรือนตโนพระภูนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูภาวนาชากรวิเทศพระอาจารย์และอังกฤษสมศักดิ์เขมิกาวันจีวรสิทธิ์ปริยพรพรหมพักดีและอังกฤษทั่วทั้งโลกเริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอันไม่มีประมาณพร้อมกับผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์คมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษฐ์พี่น้องพงพิพัฒนาแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมท่านแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุติดารักศิลขันธ์มิตรบดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรไรวินบุญเลิศครอลินกมิตรอาคิโออิโต้กมิตรยิวเฉียนยี่กมิตรขวัญอยู่มิตรเก่งกมิตรสู่ชอติ้นกมิตรเชียร์โชคว่ากมิตรนฤดมดิศยบุญญากมิตรพ่อรัฐกรเกิดศิลกมิตรรัชดาพรพินทุสมิตรพระวิทยาวิชาชัญโยกมิตรอนันต์อัศวโพคินกมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกมิตรสาวนีหิรัญจสิริกมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัชรยงติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

0: ังคีเนด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: พระผู้ปรามาณ
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด
0: ้
1: วยดวงประท
0: ี
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และส่วนทรเสริญ

0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านน้ำมหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านน้ำมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว่างสว
0: ั
1: ย
0: รู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถ
0: ึ
1: งพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงปัญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยานจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมมันต
0: จัก
1: ษุ
0: และธรรมจักษุ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได
0: ้
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งบริวารสมบ
0: ั
1: ติ
0: มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ไม
0: ่
1: เจ็บไม
0: ่
1: ป
0: ่
1: วยไม
0: ่
1: ไข
0: ้ได้สมบัติอาจินไ
1: ตย
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: ง
0: ม
1: ี
0: ทุกทุ
1: กอน
0: ุ
1: วินาท
0: ีสร้างบารมี
1: ด
0: ้
1: วยมหาป
0: ี
1: ติ
0: ไม่มีถอนถอย
1: ถึ
0: ง
1: คราวละโล
0: กขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยากาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน
0: ์
1: สว
0: ่
1: างถว
0: าย ด้วยสหัตรัง
1: ส
0: ีให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้
1: ม
0: ุ่
1: งไปส
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จง
1: เป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกทุ
1: กพระอง
0: ค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปราบมาร
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิ
0: พพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขานโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถเรื่องสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควร

0: แก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธ

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็

รมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือ

ที่อยู่ในห้องส่งนี้นะแล้วก็อยู่ทั่วโลกเลยยังปลื้มในบุญมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศบ้างสาธุทั่วโลกด้วยเนาะทั่วโลกนะเพราะว่าท่านมาจากต่างประเทศก็มีนะต่างประเทศก็มีดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่กระทำผ่านมาประทับใจคำของคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านได้เคยเทศเอาไว้นะที่ว่าถ้าเราเห็นภาพบุญที่เราได้ทำไว้เนี่ยนะให้เราจะได้นึกถึงกิจกรรมที่เรามีส่วนร่วมในบุญนั้นๆอย่างเช่นโครงการถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดเนี่ยเราทุกท่านถ้าจะเริ่มขึ้นว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตั้งแต่เริ่มสัมมนาผู้นำบุญนะที่เขาใหญ่ปฏิบัติธรรมออกใบดีกานิมนต์พระนิมนต์พระชวนสาธุชนเราจะนึกถึงกิจกรรมนึกถึงสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยจะทำให้เราได้ทบทวนบุญแล้วก็ใจของเราก็จะขยายไปตามภาพที่เรานึกนั้นและบุญในตัวของเราก็จะทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปและก็สามารถที่จะดึงดูดความสุขความสำเร็จและทำให้ใจของเราเนี่ยมีแต่ความปลื้มมีแต่ความสว่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปและนอกจากนั้นนะก็อยากให้ทุกท่านได้ระลึกนึกถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยมีบุญมากนะมีวาสนามากพอพบชาตินี้อย่างที่ใน MV ก็บอกนะว่าตัวข้านี้กระไรใช่ไหมโอ้ได้ทำบุญใหญ่ถึงขนาดนี้นะถ้าวิ่งนะไปแต่ละวัดเนี่ยโอ้คงใช้เวลานานมากเวลานานมากเราลองคำนวณดูก็แล้วกันว่าถ้าเราทำทุกวันวันละวัด1ปีเราได้กี่วัดประมาณ365วัด366วัดใช่ไหมเอ่ย365วัดประมาณนั้นนะแล้วกี่ปีจะได้ถึง 40,000 วัดกี่ปีเอ่ยต้องช่วยกันคำนวณนะหลายปีเลยใช่ไหมหลายปีเลยหลายปีเลยร้อยกว่าปีมั้งใช่ไหมตรงนั้นไม่รู้ว่าเราจะอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยนี่คือทำให้เราได้นึกถึงบุญว่าโอ้ตัวเราเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์มีหมู่คณะทำให้เชื่อมสายบุญว่าเราทำบุญแบบประหยัดสุดประโยชน์สูงเราดังนั้นเป็นผู้ที่มีบุญให้ปลื้มใจให้สุขใจตลอดและนอกจากนี้นี่ต้องอิงต้นโพเนาะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้นะว่าหลักการทำบุญให้ได้อานิสงส์มากต้องทำยังไงนะทำยังไงเนี่ยอย่างนักเรียนทุกท่านเนี่ยและหลายคนเลยทั่วประเทศก็ว่าได้นะทั่วทุกคนเลยที่มาถวายสังฆทาน 40,000 กว่าวัดเนี่ยนะก่อนทำบุญเนี่ยดีใจเนี่ยนะถูกต้องตามหลักพระบาลีเลยนะปุพเพวทานาสุมโนโหติก่อนให้ดีใจท่านบางท่านเนี่ยโอ้ปลื้มใจเนี่ยนับวันนับคืนเลยนะเมื่อไหร่จะถึงวันที่22เมษายน2569นี่ดีใจปลื้มใจพอมาถึงวันงานจริงๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าทางจิตตังปะสาเทติเป็นยังไงกำลังให้อยู่ก็ทำจิตให้ผุดผ่องเลื่อมใสเห็นพระเนื้อนาบุญมาจำนวนมากเป็นยังไงโอ้ใจปลื้มใจมันสว่างใจมันปีติยิ่งทับทวีเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะได้มาเห็นได้มาประจักษ์กับตาตัวเองได้มาทัศนานุตริยะได้มาเห็นอันประเสริฐคือเห็นเนื้อนาบุญเห็นพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญมาจากทุกสารทิศเลยหลังจากกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเป็นไงหลังเสร็จกิจกรรมไปแล้วเนี่ยก็ทัตวาอัตตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นชมปลื้มใจปลื้มใจว่าโอ้เนี่ยทานของเราสำเร็จแล้วมหาสังฆทานที่เราเฝ้าฝันเนี่ยสำเร็จแล้วเราปลื้มใจเราปีติใจจังเลยเราสุขใจจังเลยนี่อย่างนี้เราก็จะได้รวย3การดีไหมนักเรียนดีขอเสียงสาธุการสาธุนะจะได้รวยตั้งแต่วัยเด็กถูกไหมวัยเด็กวัยกลางคนและวัยชรา

0: นี่ถูกต้องตามหลักการทำบุญกุศลที่ให้ได้อานิสงส์มากนอกจากนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยโอ้นักเรียนทุกคนคงปลื้มใจอยู่เนาะปลื้มใจได้ฟังได้เห็นภาพได้ฟังคำพรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนักเรียนไหนคนไหนยังไม่ได้ฟังบ้างคนไหนได้ฟังบ้างยกมือโอสาธุหลวงพ่อให้พรว่ายังไงให้รวยใช่ไหมให้รวยให้คาถาเรียกทรัพย์ใช่ไหมให้คาถาเรียกทรัพย์โอ้ตอนนั้นนะหลวงพี่อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่เนี่ยให้ได้ชมภาพนี้เนี่ยทบทวนโรงเรียนอนุโลวาสโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนี่ยต่างปลื้มใจได้รับพรอันประเสริฐที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ให้กับนักเรียนพวกเราอยากฟังกันอีกรอบไหมเอ่ยอยากฟังขอเสียงสาธุการ
1: จำไม่ดีนะ
2: ครับ
1: many
2: many
1: money
2: money
1: money
2: money สาธุ
1: นักเรียนว่าพร้อมกันสิ
2: many money money
1: นี่คาถาเรียกทรัพย
2: ์สาธุ
1: นี่สำคัญนะ
2: ครับ
1: เนี่ยว่า
2: money money money
1: นี่ให้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะ
2: สาธุ
0: สาธุนี่นักเรียนทุกคนได้ฟังเสียงของท่านก็ชื่นบานปีติใจเนาะนี่หลวงพี่ทำให้นึกถึงว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนต้องเบิกบานต้องชื่นบานกันทั่วโลกเลยนะเป็นกระแสที่แบบว่าโอ้ฮิตติดเทรนเลยทุกท่านต่างปลื้มปิติได้ฟังเสียงท่านบางท่านนะร้องไห้เลยนะร้องไห้ปลื้มใจโอ้รอคอยมากี่ปีเนี่ยสิบกว่านิดๆเนาะนี่หลวงพี่จำได้โอ้หลวงพี่ได้มาเป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยปีนี้ก็ปีที่10แล้วนะเริ่มตั้งแต่ปี59ปีนี้69เนาะปีที่10นักเรียนเนี่ยปลื้มใจปีติใจน้ำตาคลอเบ้าเลยนะอยากจะบอกนักเรียนอยากจะบอกคุณครูแม่ใหญ่ว่านี่นะที่นักเรียนปลื้มใจปีติใจเพราะว่าคิดถึงท่านเนาะท่านเป็นผู้ให้เป็นผู้ชี้ทางมรรคผลนิพพานให้กับพวกเราทุกคนและทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสว่างไสวมีความมั่นใจในสังสารวัฏว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีและทุกท่านหลายๆคนนะนี่ก็บอกว่าอยู่ใกล้คนมีธรรมจะสุขล้ำนำสมัยมีพลังทั้งกายใจในฤทัยเปรมปรีดามีสุขทุกสถานดุจวิมานบนชั้นฟ้ารื่นรมสมอุราด้วยคุณค่าของพระธรรมทุกคนปลื้มใจทุกบุญเนาะปลื้มใจทุกบุญขอเสียงสาธุ

ใครปลื้มให้รวยเนาะดังนั้นนักเรียนทุกคนทั่วโลกนะเราจะสั่งสมความปลื้มจนถึงวันบุญใหญ่วันวิสาขบูชาอีกกี่วันเอ่ยอีก10วันใช่ไหมนะวันนี้21เนาะวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ก็เป็นวันวิสาขบูชาวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ้าวนักเรียนเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนเลยเรามาดูความปลื้มในพระพุทธศาสนาคือคำว่าอะไรเนาะนี่ความหมายของความปลื้มก็คือคำว่าปีติปีติปีติก็คือความอิ่มใจความซาบซ่านใจซึ่งในพระไตรปิฎกมักถูกกล่าวถึงในบริบทของการทำสมาธิบางท่านนั่งสมาธินะตัวหายตัวโปร่งตัวโล่งตัวขยายตัวลอยอย่างเงี้ยนะและองค์ประกอบของจิตที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะในฌานที่หนึ่งและฌานที่สองซึ่งเป็นความสุขระดับจิตใจซึ่งต่างจากความสุขทางกายอาการของนักเรียนทุกท่านที่มาถวายสังฆทานหรือทำบุญทุกบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเนี่ยบางท่านเนี่ยโอ้โหปีติใจปลื้มใจสุขใจอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยในพระบาลีในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงความปลื้มใจเนี่ยนะว่าคือคำว่าปีตินะคือคำว่าปีติและทุกท่านนะทุกท่านให้พึงระลึกว่านี่ปีตินี่มีหลายระดับนะมาดูระดับที่หนึ่งนะความปลื้มระดับที่หนึ่งในบริบทของฌานของฌานนะโดยเฉพาะตติยฌานคือฌานที่สามเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราจัดปีติเป็นองค์ฌานคู่กับความสุขในตติยฌานดังคำของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะปีติจางคลายไปเพราะมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเป็นตติยฌานนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้นะพระภิกษุท่านปฏิบัติธรรมนะมีปีติจางคลายไปเพราะมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเป็นตติยฌานนี่ในพระสุตตันตปิฎกก็กล่าวไว้เอามาฝากทุกท่านว่าเห็นไหมในบริบทของนักปฏิบัติธรรมก็จะได้รู้ซึ้งว่าโอ้เรานั่งสมาธิไปแล้วนะโดยเฉพาะคำครูบาอาจารย์ของเราให้หลักไว้เลยว่าเวลาเรานั่งสมาธินี่นะให้เราหาความสุขภายในให้เจอโดยใช้หลักสี่สอสี่สอในการปฏิบัติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านเมตตาสอนเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาไปเนี่ยต้องมีสติมีสติมีสบายสม่ำเสมอแล้วก็สังเกตโอ้เก่งมากเลยนั่นสาธุเนี่ยสี่สอนนี่นะจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขภายในได้เข้าถึงความสุขภายในอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันนี่โยมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราปล่อยวางได้ง่ายนะก็คือให้เรานึกถึงนึกถึงอะไรเอ่ยต่างหลวงพี่เนี่ยนึกถึงมรณภัยนะนึกถึงความ

ตายนึกถึงความตายจะทำให้เราปล่อยวางภารกิจปล่อยวางเครื่องกังวลต่างๆลงได้ง่ายเสมือนหนึ่งว่าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ชาวพุทธทุกท่านระลึกนึกถึงว่ายิ่งใกล้วันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงออกผนวดแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยเพราะพระองค์ไปเจออะไรเอ่ยเทวทูตทั้งสี่ใช่ไหมไปเห็นคนแก่ใช่ไหมไปเห็นคนเจ็บไปเห็นคนตายแล้วก็ไปเห็นสมณะพระองค์เห็นเพียงครั้งเดียวเองนะเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ทรงออกผนวดเลยแต่ถามว่าเราเป็นยังไงเราเห็นกี่ครั้งแล้ว เห็นแล้วเห็นอีกใช่ไหมเห็นแล้วเห็นเล่าเฝ้าแต่เห็นนะเนี่ยแต่บางหลายๆท่านนะก็มีบารมีเห็นแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาอยากแสวงหาที่พึ่งภายในแสวงหาพระรัตนตรัยภายในอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์เนาะที่ท่านบวชเข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐยิ่งบวชแล้วยิ่งได้โอ้ได้ทำบุญสวายทางกฐานด้วยเนี่ยยิ่งต้องปลื้มใจนะต้องปีติใจเพราะว่าเนี่ยเราเป็นเพศภาวะอันสูงส่งที่มนุษย์และเทวดาได้กราบไหว้แล้วเราก็ได้ร่วมบุญในสังฆทาน 40,000 วัดทั้งทำเองแล้วก็ชวนญาติพี่น้องชวนกัลยาณมิตรของเรามาทำด้วยเนี่ยให้เป็นภาพในใจของเรานะให้ปลื้มไปตลอดเลยว่าโอ้ตัวเราเนี่ยก็มีบุญนะมีวาสนาที่ได้ทำบุญในเพศภาวะนักบวชขนาดนี้ในสภาวะเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างนี้ทำให้เดี๋ยวเมื่อกี้ย้อนไปนะหลวงพี่นึกถึงมรณภัยนะเวลาไปงานศพไปสวดมาติกาไปสวดอภิธรรมนี่นะจะมีพิธีกรมักอ่านกลอนจนหลวงพี่จำได้เลย จำได้ติดหูติดตาเลยนะเนี่ยนะพิธีกรก็จะร่ายให้ทุกคนได้คิดถึงมรณภัยนะว่าเราทุกคนอ่ะล้วนตายแน่ตายแน่นะก็จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นยังไงปล่อยวางใช่ไหมพิธีกรในงานศพก็จะพูดบ่อยเลยเนี่ยมักจะบอกว่าไงยศและลาภหาไปไม่ได้แน่ใช่ไหมโอ้ยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองสั่งสมมามากมายตลอดชีวิตตั้งแต่หนุ่มจนแก่เนี่ยนะหาไปไม่ได้เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ใครให้ปวงชนใช่ไหมแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟนี่พิธีกรจะอ่านอย่างเงี้ยจนหลวงพี่จำได้ท่านก็พูดไว้จริงเนาะแล้วทีนี้จะมาสู่การปฏิบัติจะมาทำให้ใจของเราเนี่ยปล่อยวางได้ยังไงเราก็ต้องมาพิจารณาตัวของเรานะอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์มีบารมีมากใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อคืนได้ฟังธรรมะเป็นไงบ้างเรื่องประบาทพระพุทธเจ้าใช่ไหมโอ้ให้เราได้ดีใจนะว่าเราเกิดมาไม่ใช่ในยุคสุญญกัปใช่ไหมเกิดมาในยุคที่ทันพระธรรมคำสอนในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่แสดงว่าเราต้องมีบุญมีวาสนามีกุศลที่ทำสั่งสมอธิษฐานมาดีแล้วจึงได้มาเจอคำสอนของพระองค์ท่านอีกแล้วก็จึงได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์อีกนี่ทำให้เราเนี่ยได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้สั่งสมบุญกุศลในช่วงที่เรายังแข็งแรงยังมีสติปัญญายังมีเรี่ยวมีแรงอยู่นี่เป็นผู้ที่เพอร์เฟกต์นะถ้าพูดคำภาษาอังกฤษเนาะเราพูดสุดสมบูรณ์นะแล้วก็กำลังจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปยิ่งได้เข้าถึงผู้รู้ภายในเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งจะเพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นไปเอามาดูในบริบทที่สองของคำว่าปีตินะปีติที่เกิดจากวิเวกคือความสงบความสงบนะโยมนะปีติที่เกิดจากเพราะอาศัยปฐมฌานและทุติยฌานปีติที่เกิดจากวิเวกในที่นี้หมายถึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐมฌานคือฌานที่1และทุติยฌานคือฌานที่2นี่ในพระสุตตันตปิฎกก็กล่าวอ้างไว้นี่นะนี่พระพุทธเจ้าของเราก็ดำรัสไว้อย่างนี้ต

ตรัสว่าอย่างนี้นี่อย่างเรานึกถึงเวลาเรามาที่สภาธรรมกายสากลเนาะโอ้มาแรกก็จะได้ยินเสียงพิธีกรก็จะกล่าวนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากใจสงบใจหยุดใจนิ่งไม่มีนี่เห็นไหมโอ้มันจะเกิดความปีติเกิดความปลื้มใจในเส้นทางชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะเราได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในบริบทต่อไปล่ะโอ้เนี่ยในบริบทที่3ปีติในวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งใช่ไหมความรู้แจ้งความอิ่มใจในการปฏิบัติปีติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแต่หากติดอยู่ในปีติก็อาจเป็นอุปสรรคได้ก็หมายความว่าพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะรู้เองด้วยตัวของเราว่าเราจะวางใจอย่างไรเพื่อใจของเราจะได้ละเอียดลุ่มลึกตามลำดับของการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนว่าการปฏิบัติธรรมเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาดังนั้นเนี่ยถ้าใครปฏิบัติธรรมทุกวันนั่งสมาธิทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวันแสดงว่าได้ทำกิจที่ผู้รู้กล่าวไว้จงปลื้มใจในบุญกุศลของตนเองยิ่งขึ้นไปแม้ในสมัยพุทธกาลนี่นะพระนางเวลุกันตะกีนันทมารดาชื่อยาวหน่อยนะเป็นยังไงเป็นชาวเมืองเวรุกันตกะในแคว้นอวันตีนางคนนี้ทำถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างของชาวพุทธทุกคนว่ายังไงนางคนนี้นะนางเวรุกันตะกีนันทมารดานี่นะได้ฌานสี่เป็นอนาคามีนะเป็นอัครอุบาสิกาคู่กับนางขุชุตรานะพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นตุลาคือตราชูคือเป็นคนเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างสำหรับสาวิกาทั้งหลายที่เป็นอุบาสิกาคู่กับนางขุชุตรานั้นครั้งหนึ่งที่เชตวันนะเวรุนี่พระนางนี่นะพระนางเวรุกันตะกีนันทมารดาเนี่ยถวายทานดูพวกเราเป็นอย่างท่านหรือเปล่านะถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเป็นประมุขพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอุบาสิกาท่านนั้นปฏิสถานทักษิณาที่พร้อมด้วยองค์6คือทายกมีองค์3ก็ได้แก่ก่อนให้ก็ดีใจนี่เห็นไหมถูกต้องไหมเนี่ยก่อนให้ดีใจนะอย่าหงุดหงิดใจอย่ารำคาญใจอย่าไปโกรธใครอย่าไปขุ่นเคืองใครกำลังให้อยู่ก็ทำจิตให้ผุดผ่องเลื่อมใสนี่พระนางทำอย่างนี้นะครั้นให้แล้วก็ชื่นชมปลื้มใจนี่และปฏิฆา6มีองค์3ก็ได้แก่เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อบำราดราคะคือปฏิบัติเพื่อให้ปราศจากราคะก็คือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้ง3ความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อบำราดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อบำราดโมหะทักษิณานั้นเป็นบุญยิ่งใหญ่มีผลมากยากประมาณได้อ้าวสาธุนี่เห็นไหมนี่นักเรียนทุกท่านนะอันนี้ยืนยันแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองเลยนะว่านี่ถ้าใครดีใจก่อนทำปลื้มใจขณะทำหลังจากทำแล้วก็ปีติใจทบทวนบุญตลอดมาเนี่ยบุญอันยิ่งใหญ่ก็จะมีผลไม่มีประมาณได้อย่างนั้นนะโอ้อ้าวขั้นรายการให้นักเรียนได้ปลื้มใจนะปลื้มใจคำให้พรคุณครูไม่ใหญ่

ักเรียนให้ปลื้มใจสามการนะปลื้มใจดีใจสามการแม้ในสมัยพุทธกาลนะก็มีคนปลื้มใจนะปลื้มใจเป็นยังไงมาลองฟังกันดูนะขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะท่านเพื่อนๆแนะนำไม่ค่อยปฏิบัติตามเป็นคนว่ายากสอนยากเพื่อนก็จึงนำพระภิกษุรูปนี้มากราบบังคมทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้สติว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะพระองค์ก็ระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณว่าไม่เฉพาะในชาตินี้นะที่เธอเป็นคนว่ายากสอนยากแม้ในอดีตการเธอก็ไม่เชื่อฟังของบัณฑิตไม่เชื่อฟังคำของบัณฑิตทำให้คนตั้งพันคนต้องมาล้มตายไปพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระองค์ก็ยกชาดกขึ้นมาเล่าให้กับพระภิกษุทั้งหลายฟังย้อนไปในสมัยอดีตนะณกรุงพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตปกครองเมืองอยู่ในเมืองแห่งนี้นะก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อเวทัพพพราหมณ์พราหมณ์คนนี้ท่านจะปลื้มใจอย่างหนึ่งดีใจอย่างหนึ่งว่าถ้ามีมนต์วิเศษมนต์นี้เนี่ยสามารถเรียกทรัพย์ให้หลั่งไหลลงจากท้องฟ้าได้เมื่อไรก็ตามที่มีดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์มาเรียงอยู่ในแนวที่พอเหมาะกันเวทัพพพราหมณ์เนี่ยก็จะแงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ร่ายมนต์นี้แล้วทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาเนี่ยจะหลั่งไหลลงมาเป็นสายเลยนะมนต์นี้ชื่อเวทัพพะชื่อคล้ายๆชื่อพราหมณ์เลยนะชื่อเดียวกันเลยอยู่มาวันหนึ่งเวทัพพะพราหมณ์เนี่ยจะต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างเมืองจึงนำลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตไปด้วยคนหนึ่งระหว่างเดินทางไปที่ต่างเมืองก็ผ่านภูเขาผ่านป่าละเมาะเยอะแยะมากมายเลยและเผอิญไปผ่านดงโจรมีโจร500โจรต้องมี500ด้วยเนาะผ่านดงโจรเดินผ่านมาทำยังไงโจรก็โจรก็จับอาจารย์เวทัพพะกับลูกศิษย์เนี่ยไว้เนื่องจากอาจารย์อายุมากเลยนะเนี่ยอาจารย์พราหมณ์เวทัพพะเนี่ยนะก็ถูกจับไว้เป็นตัวประกันแล้วก็เรียกลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตของอาจารย์พราหมณ์เนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้เจ้ากลับไปหาเงินและทองมาไถ่อาจารย์ของเจ้าข้าจะให้เวลาภายใน3วันถ้าเจ้าทำไม่ได้ล่ะอาจารย์ของเจ้าต้องตายเจ้าจะทำได้ไหมลูกศิษย์ตอบว่ายังไงได้แต่ก่อนจะไปหาทรัพย์หาเงินหาทองมาเนี่ยลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตก็ไปลาอาจารย์ก่อนนะอาจารย์เวทัพพพราหมณ์เข้าไปใกล้ๆบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยนะผมจะไปหาเงินและทองมาไถ่ตัวอาจารย์ได้แน่นอนขอเวลา3วันแต่ระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยอาจารย์ห้ามร่ายมนต์เรียกทรัพย์เป็นอันขาดอาจารย์เชื่อผมนะอาจารย์ก็ตอบว่าโอเคเซเยสตกลงจะไม่ร่ายเป็นอันขาดและข้อแม้นะมนเวทัพพะเนี่ยปีหนึ่งร่ายได้แค่ครั้งเดียวนะในรอบหนึ่งปีนะ

ก็ปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยก็ลูกศิษย์บันดีก็ลาอาจารย์แล้วก็จากไปหาเงินและทองที่จะมาไถ่ตัวอาจารย์อาจารย์โดนมัดมือมัดเท้าเป็นไงอ๋อก็เมื่อยขบดิ้นแล้วดิ้นอีกโอ้ไม่สบายตัวเลยโจรพวกเนี้ยใจร้ายจังตัวเองก็แงนขึ้นไปบนท้องฟ้าอ้าววันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงฤกษ์ดีทำยังไงล่ะอาจารย์ลืมคำสั่งของลูกศิษย์เลยใช่ไหมเพราะอะไรโอ้เพราะตัวเองก็อยากให้หัวหน้าโจรเนี่ยคลายเชือกผูกมัดใช่ไหมจึงเรียกหัวหน้าโจรมาใกล้ๆว่าโจรจ้าโจรจ๋าจับมัดเราไว้เนี่ยเพื่ออะไรหัวหน้าโจรบอกว่าถามได้เราก็ต้องการฆ่าไทยนะสิมาใกล้ๆมาใกล้ๆนะเวทพระพราหมณ์บอกมาใกล้ๆเรามีมนต์วิเศษวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีเราสามารถร่ายมนต์เรียกทรัพย์ตกลงจากท้องฟ้าได้แต่มีข้อแม้ท่านจงปล่อยเราก่อนให้เราไปอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายให้สบายตัวแล้วเราจะร่ายมนต์เรียกทรัพย์มาให้ท่านกับบริวารอีก500คนนี่นะหัวหน้าโจรก็ชักสนใจทำไงล่ะโยมก็ปลดเชือกให้หัวหน้าให้เวทพระพราหมณ์เนี่ยเป็นอิสระเวทพระพราหมณ์ชำระร่างกายสะอาดสะอ้านแล้วก็ลืมคำสั่งของลูกศิษย์เพราะตัวเองมัวแต่ปลื้มปีติใจว่านี่เราเนี่ยนะรู้มนเราเป็นอิสระแล้วเราจะนำทรัพย์นี้ให้กับโจรกลุ่มนี้แหละเขาจะได้ปล่อยเราไปเราจะได้ไม่ต้องมาถูกจับเรียกค่าไถ่อย่างนี้เปตพระพราหมณ์ก็ร่ายมนต์ร่ายมนต์ว่ายังไงร่ายมนต์ว่ายังไงร่ายมนต์อแมนนี่มานี่หรือเปล่าเนาะ

อ้าวพอเวทัพพระพราหมณ์ไร่มนแล้วนะก็แงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าไร่มนเสร็จมีพลังอำนาจจริงๆพระจันทร์พระอาทิตย์และดวงเดือนอยู่ในวงจรอยู่ในโคจรที่เหมาะสมไงปรากฏว่าเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองนี่หลั่งไหลลงมาจากท้องฟ้าโอ้โจร500คนก็ดีใจใหญ่เลยพากันแย่งเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะได้จำนวนมากเลยปรากฏว่าพอได้ทรัพย์แล้วเป็นยังไงเวทัพพระพราหมณ์ก็ยังไม่เป็นอิสระเพราะว่าก็ต้องเดินทางมากับโจร500อีกเพราะว่าอยู่ในป่าเปียวๆคนเดียวไม่ปลอดภัยเป็นยังไงพอโจร500เดินทางมาแล้วก็มาเจอโจรอีกกลุ่มหนึ่งดักทางรออยู่ซุ่มอยู่ข้างป่าละมะโอ้โจรกลุ่มนี้เนี่ยได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วเราจะตลบหลังฆ่าปล้นเลยเพื่อจะเอาทรัพย์นี่แหละก็ปรากฏว่าหัวหน้าโจรกลุ่มที่สองวิ่งออกมาจากป่าละมะก็บอกว่าหยุดเราจะเรามีกำลังแข็งกล้ามากกว่าท่านเราจงส่งทรัพย์ทั้งหมดมาให้เราหัวหน้าโจรกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าท่านอยากได้เงินแล้วอยากได้ทองแล้วไม่ยากนี่พราหมณ์คนนี้ พราหมณ์คนนี้มีมนต์วิเศษเวทัพพระมนต์เนี่ยนะเอาพราหมณ์คนนี้ไปพอพราหมณ์คนนี้สามารถเรียกแก้วแหวนเงินทองให้หล่นจากท้องฟ้าได้หัวหน้าโจรกลุ่มที่สองก็หันไปที่พราหมณ์เวทัพพระบอกว่าใช่ไหมจริงหรือเปล่าที่ท่านไร่มนแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองหล่นลงมาจากท้องฟ้าได้จริงจ่ะจริงจ่ะเวทัพพระพราหมณ์ก็ละล่ำละลักพูดไปด้วยความตกใจด้วยปรากฏว่าโจรหัวหน้าโจรกลุ่มที่สองก็เอาเวทัพพระพราหมณ์มาก็สั่งให้เวทัพพระพราหมณ์อ้าววันนี้ท่านต้องไร่มนเพื่อเรียกทรัพย์ให้กับเราแล้วเวทัพพระพราหมณ์ก็ตอบพระโจรจ๋าข้าพเจ้าน่ะในหนึ่งปีไร่มนได้เพียงครั้งเดียวจ้าหัวหน้าโจรกลุ่มที่สองฟังไหมหัวหน้าโจรกลุ่มที่สองก็โกรธจัดเลยโยมโอ้โหตวัดดาบฟันเบทพระพราหมณ์ขาดเป็นสองท่อนสิ้นลมอยู่ตรงนั้นเองและโจรกลุ่มที่สองก็รีบตามตลบหลังโจรกลุ่มแรกฆ่าโจรกลุ่มแรกตายหมดสิ้นเลยแล้วก็เอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเดินทางไปจนกลุ่มที่สองเนี่ยก็เกิดความโลภนะความโลภความโลภเป็นยังไงโอ้นี่ความโลภนะโยมเนาะก็อยากได้ทรัพย์มาเป็นของตนคนเดียวเนาะก็จึงแบ่งเป็นสองพวกฆ่ากันอีกแล้วก็แบ่งเป็นสองพวกเรื่อยๆจนเหลือโจรสองนายโจรสองนายนี่ก็แบกทรัพย์สมบัตินี่นะเข้าไปที่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางเนี่ยก็ตกลงกันนะว่าให้โจรท่านหนึ่งนะไปหาอาหารที่ในหมู่บ้านส่วนโจรอีกท่านหนึ่งเฝ้าอยู่ที่ชายป่าโจรท่านที่เข้าไปหาอาหารก็คิดในใจว่าโอ้เราเนี่ยนะอยากจะเป็นเจ้าของทรัพย์เพียงคนเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะหาทางนี่ปิดชีพโจรที่เฝ้าทรัพย์อยู่ที่ชายป่าเนี่ยนะเราจะเอายาพิษใส่ในอาหารคิดอย่างนั้นแล้วพลางตัวเองก็รีบกินข้าวนะแล้วก็เอายาพิษใส่ในห่ออาหารที่จะเอาไปให้เพื่อนกินเพื่อนที่เฝ้าทรัพย์อยู่นะที่เฝ้าทรัพย์อยู่ชายป่าก็คิดในใจเหมือนกันโอ้เราอยากเป็นเจ้าของทรัพย์คนเดียวเราจะต้องหาทางฆ่าโจรที่ไปหาอาหารให้เราเนี่ยนะเราจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์คนเดียวพอเพื่อนหาอาหารมาให้แล้วก็ยังไม่ทันวางห่อข้าวลงโจรที่เฝ้าทรัพย์อยู่ที่ชายป่าเป็นไงตวัดดาบขึ้นก็ฆ่าเพื่อนตายคาที่แล้วตัวเองก็รีบกินข้าวเป็นไงในข้าวก็มียาพิษก็สิ้นชีวิตอีกเช่นกันรวมโจรตายทั้งหมดกี่คน 1,000 คนพอผ่านไป2วันลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตของอาจารย์เวทัพพระก็เดินทางกลับมาที่
จุดที่อาจารย์โดนจับก็ได้เห็นซากศพของโจรทั้งหลายกินข้าวเลือดคราคุ้งเต็มไปหมดมีทรัพย์สมบัติหล่นกลางทางอยู่แล้วก็ตามมาถึงชายป่าก็เห็นทรัพย์สมบัติก็คิดสลดสังเวชใจว่าโอ้เนี่ยพ่ออาจารย์ของเราแท้ๆเลยนะที่ไม่เชื่อฟังคำเรานะทำให้คนตั้งพันคนเนี่ยนะต้องมาสิ้นชีวิตลงลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตของเวทัพพราหมณ์ก็ทำการชาปนกิจศพของอาจารย์แล้วก็เอาทรัพย์สมบัติจำนวนมากเนี่ยกลับไปที่บ้านของตนมันบำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่จนตลอดชีวิตละจากโลกก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชุมชาดกว่าเวทัพพราหมณ์ก็ได้มาเกิดเป็นพระภิกษุผู้ว่ายากสอนยากผู้มัวแต่หลงปลื้มใจว่าตัวเองนี่แหละมีมนต์ในการร่ายในการเรียกทรัพย์ส่วนลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองอ้าวสาธุอ้าวนักเรียนเนาะโอ้สิ่งหนึ่งที่หลวงพี่ปลื้มใจอีกอย่างหนึ่งนะนี่ปลื้มใจอีกอย่างหนึ่งนี่ปีนี้เป็นปีอายุวัฒนมงคล82ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะปลื้มใจยังไงปลื้มใจที่ว่าได้เข้ามาบวชและได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรปีนี้สร้างมาเข้าสู่ปีที่12แล้วนะเข้าสู่ปีที่12แล้วเริ่มจากทุ่งนาฟ้าโล่งแล้วก็ปีนี้ก็ปลื้มใจอีก

พราะว่าจะได้ชวนญาติโยมมาร่วมซื้อที่ดินเพื่อบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน82กองนะกองละ1เอสสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานภาคหรือนี่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะให้ปลื้มใจที่ว่าโอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะท่านมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาต่อลูกศิษย์ลูกหามากหลวงพี่ก็ดีใจที่ว่าปลื้มใจในบุญที่ว่าโอ้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะสร้างมาเข้าสู่ปีที่12เนี่ยทั้งโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโครงการบรรพชาสัมเนนภาคฤดูร้อนโครงการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์รุ่นเข้าพรรษารุ่นบูชาธรรมมหาปูชยาจารย์ไล่เรื่อยมาเลยนะตั้งแต่โอ้ถ้าว่าไปไม่นับถ้านับเริ่มตั้งแต่ปี53ก็ปีนี้ก็15กี่ปีละ16ปีแล้วนะนี่16ปีแห่งความหลังแล้วนะดังนั้นในความปลื้มปีติใจเนี่ยก็อยากฝากผ่านนักเรียน

ท่านมาเอาบุญใหญ่เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราในการที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งรวมใจของพุทธศาสนิกชนและสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไป

มาฝากนักเรียนทุกท่านทั่วโลกเลยเนาะนี่มาทำความปลื้มใจให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเนาะนึกถึงตอนสมัยที่หล่อรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่สวดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะหล่อรูปเหมือนปี2537นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราตอนนั้นโอ้ท่านยังแข็งแรงเนาะยังแข็งแรงอยู่เลยในใครทันบ้างปี37นะใครได้มาบ้างโอ้สาธุโอ้อาจารย์นั่งอยู่ข้างหน้านี่เองบุคคลยุคประวัติศาสตร์นะตอนนั้นหลวงพี่ได้มาหลวงพี่เป็นเด็กมัธยมอยู่นะเป็นเด็กมัธยมอยู่ยังปลื้มใจตลอดเลยว่าโอ้สุดท้ายเราก็ได้มาอยู่ใต้บารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตอนนั้นเห็นหลวงพ่อท่านผ่องใสมากเลยนะผ่องใสสว่างมองมาตอนนั้นอาจารย์ที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่านี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็แนะนำลูกศิษย์เนาะแนะนำลูกศิษย์หลวงพี่เห็นท่านไกลๆนะยังปลื้มใจในบารมีธรรมของท่านเลยท่านก็ชวนทุกคนที่มาถึงวัดพระธรรมกายและผ่านสื่อธรรมะเนี่ยชวนให้ทุกคนแสวงหาพระรัตนตรัยภายในทางพ้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานนะอ้าวนักเรียนมาดูปีติในพระไตรปิฎกเรามาดูของเรานะว่าเวลาเราปลื้มเลยนะเรามีอาการอย่างไรบ้างนะในพระอภิธรรมและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจำแนกความปีติไว้5ระดับนะระดับที่1คือขุททกาปีติเล็กน้อยพอขนลุกชูชันบางท่านเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้ก็มีนะอุ้ยนี่นะเราปีติเล็กน้อยเริ่มจากเล็กน้อยก่อนเล็กน้อยก่อนเวลาทำบุญแล้วมันปลื้มใจมันปีติใจเราจะพอได้ยินเสียงคุณครูแม่ใหญ่แล้วโอ้โหเนี่ยเราได้ฟังเสียงท่านได้ท่านอยู่ในใจเราตลอดเลยเนาะเราเห็นภาพท่านตลอดเลยแหละถ้าเปิด YouTube เปิดเทปนำนั่งสมาธินี่เห็นท่านตลอดเลยนะเราปีติใจขนลุกสู้ชูชันยิ่งได้ฟังเสียงจริงเราก็ยิ่งปีติใจ2ขณิกาปีติคือปีติชั่วขณะรู้สึกเหมือนฟ้าแลบนักเรียนก็เห็นฟ้าแลบ

แป๊บแป๊บแป๊บเดียวนะเออปลื้มใจปิติที่สามโอกกันติกาปิติเป็นยังไงเนี่ยปิติเป็นพักๆรู้สึกเหมือนคลื่นกระทบฝั่งใช่ไหมกระทบมาแล้วก็หายไปกระทบมาก็หายไปเนี่ยอย่างนี้ก็มีประเภทที่สี่บางท่านเนี่ยโอ้โหอุเพงคาปิติปิติโลดโผนรู้สึกเหมือนตัวลอยได้นี่อย่างนั่งสมาธินะนักเรียนอนุบาลหลายท่านโดยเฉพาะคนที่มาปฏิบัติธรรมใหม่เนาะบอกว่าตัวลอยเอามือยันพื้นไว้ก่อนกลัวลอยขึ้นไปชนเพดานเนี่ยเพื่อนหลวงพี่นะตอนบวชด้วยการปฏิบัติธรรมเล่าให้ฟังนะเล่าให้หลวงพี่ฟังโอ้หลวงพ่อท่านก็สอนนะว่าเอออย่าลืมตาอย่าตกใจนะไม่ต้องกลัวว่าตัวเราจะหายไปไหนเราก็นั่งอยู่กับที่ของเรานั่นแหละนะเราก็วางใจเฉยๆนะปีติที่ห้าภรณาปีตินะเป็นยังไงซาบซ่านนะทั่วสรรพางกายเนี่ยโอ้โหมันสุขใจมันปีติใจตัวลอยตัวมันขยายตัวเราหายไปไหนหมดไม่รู้นะเหลือแต่ความปลื้มอย่างนี้ก็มีนะเห็นไหมนี่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ถึง5ระดับ5ระดับนี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่าเราปีติใจเราปลื้มใจนี่อาการอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่หรือว่าไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้จักนะมนุษย์ต้องรู้จักโดยเฉพาะคนที่สร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีอยู่สม่ำเสมอดังนั้นนะให้เราได้ปลื้มใจตรงนี้เลยว่าโอ้โหในพระไตรปิฎกก็กล่าวยืนยันแล้วนี่นะนี่และที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญการปลื้มบุญสามการภาษาบาลีเรียกว่าเจตนาสามมีอะไรบ้างนักเรียนลองอ่านพร้อมกันหนึ่งปุพพะเจตนาปุพพะแปลว่าก่อนความปลื้มใจก่อนทำบุญคือความตั้งใจมีศรัทธาเลื่อมใสใช่ไหมและเตรียมตัวทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราและหมู่คณะของเราท่านก็จะให้เป็นไงชำระศีลใช่ไหมให้ผ่องใสเพราะเรามีศีลผ่องใสเนี่ยเราจะปลื้มใจในตัวเราว่าเราก็เป็นคนมีศีลนะใช่ไหมมีศีลมีวินัยกำกับแล้วว่าเราเตรียมใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่เพราะว่าภาชนะนี่ที่ผ่องใสภาชนะที่ขยายใหญ่นี่ก็จะรองรับบุญได้มาก2มุนจนะเจตนามุนจะเนี่ยแปลว่าขณะหรือกำลังทำเนี่ยนะคือปลื้มใจขณะทำบุญจิตใจก็ผ่องใสเต็มใจและปราบปลื้มใจเห็นไหมก่อนที่จะถวายทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านจะให้นั่งสมาธิก่อนเนาะกลั่นใจให้บริสุทธิ์ก่อนกลั่นใจให้ผ่องใสให้สว่างให้สงบให้หยุดให้นิ่งนะเพราะทานที่ได้จะได้อานิสงส์มากประการที่สามอัปรเจตนาอัปรแปลว่าหลังจากทำแล้วนี่ทำแล้วหลวงพี่ประทับใจคำหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราผ่าน22เมษามากี่วันแล้วจะครบเดือนแล้วใช่ไหมจะครบเดือนแล้วบางคนอาจจะลืมแล้ว22เมษาผ่านมาจะเดือนหนึ่งแล้วพระอาจารย์โยมนึกถึงบุญยังไม่ออกยังนึกถึงบุญยังมันปลื้มไปแล้วอ่ะ7วันหลังจากงานบุญใหญ่ตอนนี้โยมก็รู้สึกกลางๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะครูบาอาจารย์ของเราท่านยังปลื้มอยู่เลยใช่มั้ยท่านยังปลื้มอยู่เลยอ่ะนะแสดงว่าโอ้บุญนี้ไม่ธรรมดานะงั้นเราก็ต้องปลื้มนะทําความปลื้มใจหลังทําบุญนึกถึงบุญที่ได้ทําไปแล้วนึกเมื่อไหร่ก็ให้ปีติใจและอิ่มเอมใจอยู่เสมอนี่ถึงจะถูกต้องดังนั้นเนี่ยโอ้นักเรียนทุกท่านเนาะเราให้ปีติใจเนี่ยว่าเราได้ฝากฝังทรัพย์สมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนี่ชอบคำนี้ที่ว่าศาสนังจิรังติดถตุนะแปลว่าขอให้พระพุทธศาสนาดำรงคงมั่นสิ้นกาลนานนักเรียนอนุบาลเช่นกันเนี่ยนะนี่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสิ้นกาลนานยุคของเราก็ต้องเจริญรุ่งเรืองดังนั้นเอามาทบทวนบุญนะ22เมษาที่ผ่านมาให้ปลื้มนิรันดร

มาจากขอนแก่นครับ

ั้นนะให้รวยเนาะเพราะความจนไม่ดีเลยคนที่ยากจนเป็นยังไงถ้ายากจนนี่ก็หนึ่งต้องลำบากก่อนนะทุกข์ด้วยแล้วก็น้อยใจด้วยนะน้อยใจที่ว่ามีไม่เท่าคนอื่นอยากจะมีเหมือนคนอื่นแต่ไม่มีอ่ะแล้วก็ไปสู่หนทางพระนิพพานก็ช้ากว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะต้องไปทำมาหากินต้องดิ้นรนระหว่างดิ้นรนไปทำมาหากินถ้าไม่ได้คบกัลยาณมิตรไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้คบบัณฑิตแล้วก็ทำผิดทำพลาดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหนทางพระนิพพานก็ยืดไปอีกก็ทุกข์ทรมานอยู่ร่ำไปเพราะเราก็คือนักโทษที่ถูกขังถูกไหมถูกขังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในพระสัมมาพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เนี่ยเรายังถูกขังอยู่ในภพทั้งสามเนี่ยนะดังนั้นคนที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องนี่แหละพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติจะได้ทางไปสู่มรรคผลนิพพานระยะทางก็จะย่นย่อเข้ามาอีกไงใกล้เข้ามาอีกดังนั้นบางคนบอกว่าอุ๊ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รวยไม่ได้สอนให้มีมากไม่ใช่นะไปอ่านดูนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าไม่ให้รวยรวยน่ะดี

ดีที่ว่ารวยแล้วได้ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษยชาติต่อพระพุทธศาสนามากมายเพียงไรทางไปสู่มรรคผลนิพพานมากมายเพียงไรนี่ตรงนี้เป็นประเด็นเนาะซึ่งโอ้ทุกคนทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็ดังนั้นเนี่ยให้แมนนี่มันนี่มานี่เนาะดีไหมสาธุนักเรียนนี่นะให้รวยทุกคนตามคำให้พรคุณครูไม่ใหญ่และที่สำคัญเนี่ยนะต้องอนุโมทนาบุญชื่นชมยินดีในบุญผู้อื่นเมื่อเราทำบุญนะชื่นชมยินดีซึ่งจิตจะทำให้จิตใจของเราผ่องใสสว่างและได้ส่วนในบุญนั้นด้วยอันนี้ถูกต้องตามหลักวิชาเลยนะถูกต้องตามหลักวิชาเลยงั้นนักเรียนทุกคนเนาะความปลื้มใจในบุญที่ได้ฟังธรรมในวันนี้ก็เป็นปกิณกะธรรมที่ให้ทุกท่านได้เกิดสติปัญญาเกิดความวิริยะอุตสาหะในการสร้างบารมียิ่งขึ้นไปนะและที่สำคัญวันที่31พฤษภาคมนี้วันวิสาขบูชาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนะพี่อุบาสก11

และที่สำคัญก็จะได้น้อมบุญนี่บูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ผู้เป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเราผู้ชี้ทางมรรคผลนิพพานให้กับชีวิตของเราเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเนาะนี่ดุจแสงเทียนแสงธรรมนำชีวิตพระอุทิศกายใจทำไมหนอลำพังตัวพระเองก็สุขพอใหญ่ต้องรอผองเราเข้าถึงธรรม

วันใดที่เรามองเห็นพระจันทร์กลางกายในตำแหน่งเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พบความสุขเหมือนกันก็เหมือนกับเรามีความสุขร่วมกันวันนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันใดที่เราสว่างวันนั้นโลกก็จะสว่างไปด้วย

อนุโมทนาบุญกับนักเรียนทั่วโลกและทุกท่านนะส่งท้ายด้วยพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่าอภิธะเรธะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวาระเยทันทันหิกโรโตปุญญังปาปะสมิงระมติมโนบุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปท้ายสุดนี้ขออ้างถึงบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เพียบพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติปฏิบัติธรรมก็สะดวกเข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้ง่ายไปทุกภพทุกชาติสร้างบุญสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะตั้งตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้

0: อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องแต่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรเพราะท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่สะดงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือ

ใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเราจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอก

มาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็น

ติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปัสสาวดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนซ้อนรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัด

อยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอารมณ์ภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิ

แต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัว

ยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเรากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้าง

ภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่

ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ย

ด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนามการังกะโรมะเส

0: สะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: สายที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

กรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเว

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าบุญมาพร้อมกับความสุขความสำเร็จใจที่คิดจะให้แสดงว่ากระแสบุญเข้ามาจรดที่ในกลางกายนั้นแล้วพอถูกส่วนเข้าเหมือนกดสวิตช์ไฟพอกดความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไปเมื่อกระแสแห่งการให้มาจรดที่กลางกายความรู้สึกที่ว่าจะไม่ให้ก็ดับไปพอดับไปกระแสบุญก็ได้ที่ลงมาซ้อนแน่นบุญมาพร้อมความสุขความสำเร็จสมบัติต่างๆนานาหลั่งไหลเข้ามาแทนที่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางพุทธศาสนิกชนนะคะที่มีจำนวนมากเลยค่ะได้มาร่วมทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อสร้างทุกสิ่งณศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อสร้างทุกสิ่งณศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองจัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรจากบริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติธรรมและเดินเวียนประทักษิณรอบอาคารในงานบุญครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาและนายทัศนเดชาบุญสนนายอำเภอเขาชะเมาได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีรวมกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญซึ่งการจัดทอดผ้าป่าผลไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยทางศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมแห่งนี้มีความประสงค์ให้สาธุชนได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลทอดผ้า

ป่าผลไม้ที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบเนื่องกันมาค่ะและในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหานิกรสุทธัปปสันโนประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมานำบูชาพระรัตนตรัยส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเปิดงานทอดผ้าป่าผลไม้โดยได้รับเกียรติจากนายทัศนเดชาบุญสนนายอำเภอเขาชะเมากล่าวรายงานทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภากล่าวเปิดงานและในการนี้คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้สงบนิ่งปล่อยวางภารกิจปล่อยวางใจเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรธงชัยและกัลยาณมิตรสุภาพมุลิจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ประธานผ้าป่าจะได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าด้วยบุญบันเทิงตามลำดับในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ก็ปลื้มใจที่ผู้มีบุญได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันเป็นจำนวนมากใจของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่ไปที่ไหนก็ได้ร่วมกันสร้างบารมีทุกท่านมากันด้วยความปิติใจบุญจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญนี้เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของทุกคนในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะสามเณรผู้สอบผ่านปริยัติธรรมประโยค1-2โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่แผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่สามเณรจะได้เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งมีสามเณร2รูปได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้ออนิสงส์ของผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยได้กล่าวว่าการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้มีบุญหลายคนคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะสร้างวัดได้แต่ที่จริงแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้บุญแล้วบางคนช่วยออกเงินบางคนช่วยออกแรงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมยอมได้อานิสงส์มากเปรียบเสมือนผู้ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เป็นร่มเงาแก่ชาวโลกทั้งหลายและการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงธรรมได้ดังนั้นผู้สร้างวิหารจึงมีอานิสงส์เปรียบเสมือนการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้กับชาวโลกทั้งหลายได้หลังจากสามเณรกล่าวสุนทรพจน์กัลยาณมิตรสมรักษ์วงไทยได้กล่าวความในใจในการจัดมุทิตาสามเณรผู้สอบผ่านปริยัติธรรมประโยค1-2ในปีนี้และในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมถวายปัจจัยมุทิตาสามเณรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสามเณรผู้ศึกษาพระบาลีต่อไปในการนี้พระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนิประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งนึกถึงบุญใสๆก่อนที่คุณครูสายชนต่ายนินจะได้กล่าวถึงความในใจจากเจ้าของสวนผลไม้ที่ได้นำผลไม้มาร่วมบุญสลากพัดในครั้งนี้การทอดผ้าป่าผลไม้เป็นการทำบุญประเพณีที่นำผลไม้ตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นมานานแล้วนับเป็นประเพณีอันดีงามที่เหล่าบรรพชนร่วมกันส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังจากนั้นกัลยาณมิตรธงชัยมุ

0: ลิและกัลยาณมิตรสมรักษ์วงไทยเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายสลักพัดค่ะในการนี้พระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนิได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ดีใจที่ได้เห็นทุกท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ให้ความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีมากถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมคณะทีมงานศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมที่ได้ดูแลใส่ใจสามเณรอย่างดีที่ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการติวบาลีและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้ให้พรพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: เป็นวันที่ปราบปลื้มปิติใจอย่างท่วมท้นได้เห็นภาพสาธุชนได้เห็นภาพของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนมากและข้อสำคัญได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านรอบศูนย์เจ้าของสวนทุเรียนที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผลไม้มากมายจนนึกไม่ถึงค่ะเพราะในขณะนี้เนี่ยผลไม้รอบหนึ่งเนี่ยหมดแล้วก็ไม่คิดคาดฝันว่าเราจะได้ทุเรียนหรือผลไม้มามากมายจนทำสลากพัดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่สามเณรของเราได้ไปเรียนได้ไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆวัดต่างๆที่ภาคฤดูร้อนมาบวชและไม่ลาสิกขาแล้วก็ส่งต่อไปเรียนบาลีนะคะอย่างเช่นวัดชัยพฤกษ์มาราศูนย์เบญจธรรมปทุมธานีแล้วก็วัดเขาแก้วเสด็จวัดหนองไผ่ล้อมแล้วสามเณรทั้งหลายที่มาในวันนี้นะคะเราจัดมุทิตาสักการะสามเณรที่หลวงพี่พระมหาสุวิทย์ค่ายจองแชมป์นะคะท่านให้ความไว้วางใจกับศูนย์เยาวชนเขาชะมาแดนธรรมมากท่านบอกว่าจะส่งสามเณรมาติวบาลีทั้งปีเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่ได้ทำบุญมาในที่แห่งนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะเราจะได้พระแท้และก็เป็นสามเณรนาคหลวงปริญญาเก้ากันหมดเลยต่อไปเดินไปทางไหนเราก็จะมีแต่ความปิติภาคภูมิใจนะคะที่ลูกหลานของเราเราก็เท่ากับช่วยกันสนับสนุนคำจุนพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาธรรมกายจะได้ไปเผยแผ่ไปทั่วโลกและนี่ก็คือพวกเราได้ทำความสำเร็จถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยสำเร็จแล้วค่ะแล้วก็จะทำต่อไปโดยไม่มีวันเบื่อหน่ายนะคะ
2: ดีใจตั้งแต่มาเห็นดินแดงๆยังไม่มีอะไรเลยจนวันนี้อาคารนี้เสร็จสมบูรณ์และสวยงามก็พากันมาทอดพระป่าประมาณ3หรือ4ครั้งแล้วทีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะชวนมาแล้ววันนี้โดยรวมก็จะได้สาธุชนที่มาร่วมงานเนี่ยประมาณว่าโดยรวมนะเป็นคนใหม่โดยรวมมีคนเก่าไม่กี่คนก็เลยได้ถือว่าช่วยกันเผยแผ่และช่วยทำงานพระศาสนาดีใจค่ะมาแล้วแบบว่าคนเยอะมากอ่ะใบโมไม่พออ่ะพระไตรก็ไม่พอสวยงามนะคะงานแต่ละครั้งที่มาจากที่จัดกันครั้งแรกที่มาปฐมพระป่ามาจนบัดนี้ถือว่าโอเคแล้วเพอร์เฟคไปเรื่อยๆนะคะอาหารการกินก็โอเคผลไม้ก็เต็มที่แต่ก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนเราอยู่ข้างหลังนะคะเจ้าของสวนทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่นำทุเรียนผลไม้ทั้งหมดที่มีอยู่นะคะไม่ว่ามังคุดเงาะแล้วก็เอามาถวายที่ศูนย์เพื่อที่จะเอามามีส่วนร่วมในการสร้างบุญบารมีให้สำเร็จงานแต่ละครั้งก็ต้องขอบคุณและโมทนาบุญนะคะผู้นำบุญที่นี่เก่งนะคะแข็งขันแข็งแรงคือลุยทุกอย่างลุยจริงๆนักสร้างบารมีตัวจักรลูกหลานหลวงพ่อหลวงปู่ตัวจริงเลยเนี่ยเก่งมากเลยแอบชื่นชมเลยบอกโอ้ยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนในการทำให้สูตรนี้สำเร็จทุกครั้งเลยแล้วนะวันนี้ก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะที่ธุดงคสถานนครสวรรค์ค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเนื่องแน่นค่ะโดยภายในงานคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิโปท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรธนพรการจะนำพระและกัลยาณมิตรสุพรพงศิริพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรกุลวรินทร์เกตแก้วและกัลยาณมิตรปรัชญากรทิพยาชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชนละชาติทิพยาชัยและกัลยาณมิตรอารีทิพยาชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสุนทรีลักษณ์คิรายรัมย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าป่าและปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงบ่ายคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์เวียนประทักษิณและโปรยรัตนชาติลงบนกองทรายที่จะใช้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกประดิษฐานณธุดงคสถานนครสวรรค์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความปราบปลื้มปิติของเหล่านักสร้างบารมีที่ได้ร่วมกันจารึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุลทองเป็นปฐมฤกษ์เพื่อสร้างความร่มเงาและเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ศาสนสถานเหมาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจและกล่อมกล่าวศีลธรรมโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและสัปปายะเหมาะแก่การแสวงหาความสงบภายในใจค่ะระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในการเผชิญกับปัญหาสังคมในปัจจุบันและเพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่จะมาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมที่ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งยังได้ร่วมกันออกกำลังกายและผ่อนคลายด้วยโยคะเพื่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเก่งและดีที่ผ่านการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 5,000 รูปประจำปีพุทธศักราช 2569ซึ่งได้มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาที่ท่าเรือมงคลวิสิตและจากการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต่างประทับใจในเรื่องของสถานที่ที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบมีความสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมซึ่งช่วยให้จิตใจสงบลงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาโดยสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำสมาธิและผ่อนคลายสมองจากความเครียดในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างมุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความสงบภายในและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้น

ร้างสันติภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมในครั้งต่อไปจะจัดระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนที่จะถึงนี้จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดย30วัดทั่วทวีปยุโรปได้ร่วมกันจัดสัมมนารวมใจชาวท้องถิ่นทวีปยุโรปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีค่ะพระวิเทศภาวนาธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีเป็นประธานสงฆ์ในการสัมมนารวมใจชาวท้องถิ่นทวีปยุโรปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์โดยการสัมมนานานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคฤหัสถ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆอาทิเนเธอร์แลนด์เบลเยียมอังกฤษเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับผลแห่งการปฏิบัติธรรมและการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่สังคมยุโรปในยุคปัจจุบันดำเนินการถอดบทเรียนโดยพระภาสุระทันตามโนและพระสมุซันเดอร์เขมัตธรรมโมพระธรรมทูตชาวดัตซึ่งมีประสบการณ์การสอนสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติมากว่า10ปีโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เอริกลินเดอร์สประธานบูดิสติสเคอร์อูนีเนเธอร์แลนด์ BUN พร้อมด้วยอดีตสมาชิกสภาเทศบาลสมาคมและองค์กรเพื่อสันติภาพในทวีปยุโรปรวมสัมมนากว่า100ท่านค่ะส่วนภาคบ่ายกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญยสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำเจ้าภาพทั้งชาวไทยและยุโรปถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปแก่เจ้าอาวาสและพระธรรมทูต30วัดเพื่อถวายกำลังใจและเป็นปัจจัยสนับสนุนการทำหน้าที่พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปค่ะสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆของวัดพระธรรมกายเกิดจากนโยบายของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยวาทธรรมที่ว่า World Peace Through Inner Peace สันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพให้กับโลกด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและการเผยแผ่เชิงรุกผ่านกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่หลากหลายภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพุทธในระดับนานาชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดไทยในประเทศเกาหลีใต้ค่ะได้เปิดบูธสอนนั่งสมาธิในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานานาชาติค่ะบรรยากาศงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานานาชาติณบริเวณหน้าวัดโจเกซากรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากค่ะโดยมีวัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจากหลายประเทศร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานคณะสงฆ์จากวัดภาวนาโซวัดพุทธขวังจูใต้และวัดภาวนาขยองจูได้ร่วมกันเปิดบูธสอนนั่งสมาธิเบื้องต้นตามแนววิชาธรรมกายโดยมีพระธรรมทูตจากประเทศไทยได้มาแนะนำวิธีปฏิบัติอย่างเรียบง่ายเน้นการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บริเวณเหนือสะดือ2นิ้วมือพร้อมผ่อนคลายไม่บังคับใจไม่เพ่งและไม่เกรงเพื่อให้จิตใจค่อยๆสงบและเข้าถึงความผ่อนคลายภายในค่ะนอกจากนี้การสอนสมาธิในครั้งนี้ยังเป็นไปตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่มุ่งเน้นการทำใจให้หยุดนิ่งและเข้าถึงความสงบภายในโดยผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกและสะท้อนว่าช่วย

่รู้สึกสงบผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นแม้ใช้เวลาเพียงไม่นานค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยมีชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวน40ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองโดยเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วชาวท้องถิ่นก็ได้พบปะพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มทั้งยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์ศิรินอินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการจัดท่าทางร่างกายให้ผ่อนคลายและการน้อมนำใจมาวางไว้ณศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีจากนั้นกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกได้ร่วมแชร์ข้อคิดและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างบารมีอันดีงามให้แก่ชาวท้องถิ่นได้รับฟังซึ่งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะและภายหลังจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยถึงความประทับใจว่าสมาธิช่วยทำให้จิตใจที่วาวุ่นกลับมานิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งชื่นชมการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกคนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารู้สึกรักในการนั่งสมาธิและตั้งใจจะนำไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานะเภสัชโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมการสั่งสมบุญอย่างเบิกบานในบุญค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้

และกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความสำคัญและประโยชน์ในการศึกษาพระบาลีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนในการร่วมกันทำนุบำรุงรักษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้คงอยู่คู่โลกจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดสกลนครอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง15และอันดับ10นครหลวง7ค่ะแล้วเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอานิสัมมะกะตังกัมมังจินติตังทำการงานที่ไม่พินิจพิจารณาย่อมมีแต่ผลเสียสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบรมศาสดาของเราทรงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะท่านได้บรรลุกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำความรู้นี้นะมาประกาศให้ชาวโลกได้พิสูจน์ว่าวิธีการที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องให้ทุกคนในโลกเข้าถึงสันติสุขภายในกันก่อนคือเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนธรรมกายนะเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขเป็นแหล่งของสติแหล่งของปัญญาเมื่อเข้าถึงแล้วมนุษย์ก็จะมีความคิดคำพูดและการกระทําที่ดีจะมีความเมตตากรุณารู้จักแบ่งปันและให้อภัยกันและสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในธรรมัตถชะชาดกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ริษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักก็ดีความโกรธก็ดีไม่เคยมีในผู้อื่นข้าพระองค์ประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประพฤติธรรมชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนทำได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แสดงว่าเขาจะต้องมีแรงบันดาลใจหรือมีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเป็นอย่างมากมากระตุ้นเตือนความรู้สึกที่ดีๆให้อยากทำความดีดังเช่นการฝึกตนไม่ให้เป็นคนริษยาไม่ดื่มน้ำเมาไม่มัวเมาในความรักและความโกรธต่อผู้อื่นการฝึกฝนคุณธรรมทั้งสี่ประการเปรียบเสมือนการสวนกระแสในสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปเขาทำกันเพราะชาวโลกส่วนใหญ่ยังมีใจที่เต็มไปด้วยไฟริษยาการดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามฝึกคุณธรรมสี่ประการนี้ได้อย่างบริบูรณ์จึงเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นเราก็มาศึกษาอัตชีวประวัติของบุคคลพิเศษท่านนี้กันดูนะจ๊ะบุคคลท่านนี้ชื่อว่าชัตตปาณีเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มาตั้งแต่รู้ความเพราะท่านมีญาณวิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถระลึกชาติได้ทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครในภพชาติที่แล้วเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมทำอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยและเมื่อตายแล้วจะได้ไปบังเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงประพฤติพรหมจรรย์ทำมาหากินด้วยความสุจริตโดยเป็นช่างกับระบบของพระราชาโดยที่ใครก็ไม่รู้ถึงพฤติกรรมอันน่ายกย่องของท่านแต่ความลับน่าไม่มีในโลกแม้มนุษย์ไม่ทราบแต่เทวดาหรือผู้รู้ทั้งหลายเขาย่อมรู้ย่อมเห็นกลิ่นศีลและกลิ่นอายแห่งความดีเป็นกลิ่นหอมฟุ้งทั่วลมหอมหวนไปถึงสวรรค์ทีเดียวนะจ๊ะความเดิมจากเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ธรรมทัตบัณฑิตผู้เป็นพระบรมโพธิสัตว์กำลังประสบปัญหาเราไม่รู้ว่าจะหาผู้มีคุณธรรมสี่ประการได้จากที่ไหนเล่นทรงทราบว่ามีเพียงช่างกลบกที่ชื่อชัตตปาณีคนเดียวเท่านั้นที่มีคุณธรรมสี่ประการจึงเสด็จลงมาแนะนำให้พระโพธิสัตว์ทราบเพราะฉะนั้นเรามารับฟังเรื่องราวของช่างกลบกผู้ทรงคุณธรรมนี้กันต่อนะจ๊ะเมื่อธรรมทัตบัณฑิตพาช่างกลบกไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วพระองค์ตรัสถามถึงแรงบันดาลใจในการประพฤติธรรมทั้งสี่ประการเป็นข้อไปว่าได้เห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ริษยา

ชตปาณีกราบทูลตามความสัตย์ว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดสดับเถิดในชาติก่อนข้าพระองค์เคยเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีนี้เองได้ลงราชอาชญาให้จองจำปุโรหิตผู้เป็นโอรสของตัวเองเพราะสตรีน่ะเป็นเหตุเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งข้าพระองค์ได้แต่งตั้งนางสนมคนหนึ่งเป็นอัครมเหสีเพราะมเหสีคนเดิมน่ะได้เสียชีวิตลงพระเทวีคนใหม่เป็นผู้มักมากในกามได้ประพฤติกาเมสุมิจฉาจารกับพวกเหล่าอำมาตย์ถึง64นายต่อมานางได้ใส่ความพระโอรสผู้ไม่ปรารถนาจะประพฤติกาเมสุมิจฉาจารต่อพระนางแต่เนื่องจากพระนางเกรงว่าพระโอรสจะนำความลับของนางไปเปิดเผยจึงรีบหาทางกำจัดโดยเร็วที่สุดข้าพระองค์หลงเชื่อและเกิดความโกรธและริษยาต่อโอรสของตัวเองยังไม่ทันได้ไต่สวนทวนความถึงต้นสายปลายเหตุก็สั่งให้ราชบุรุษจับพระโอรสไปล่ามโซ่จองจำเอาไว้แต่ด้วยปัญญาของพระโอรสผู้เป็นบัณฑิตข้าพระองค์จึงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าพระโอรสเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ปรารถนาประพฤติอสัตธรรมแต่เป็นความผิดของมเหสีเพียงคนเดียวดังนั้นพระโอรสจึงได้รับการปลดปล่อยข้าพระองค์ตระหนักว่าเราละเลยสนม 16,000คลาเคลียอยู่กับพระเทวีเพียงนางเดียวเท่านั้นด้วยอำนาจกิเลสยังไม่สามารถจะให้นางอิ่มหนำได้ขึ้นชื่อว่าการโกรธต่อหญิงทั้งหลายที่ให้เต็มได้ยากอย่างนี้ก็เช่นกับการโกรธอาหารที่บริโภคแล้วกลับเป็นคูดว่าทำไมจึงกลับเป็นคูดหรือเหมือนกับการโกรธผ้านุ่งที่เศร้าหมองว่าเหตุใดจึงเศร้าหมองต่อแต่นี้ไปเราขออธิษฐานตั้งมั่นว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตตราบนั้นขอความริษยาจะได้มีเกิดแก่เราเลยพระราชาทรงสดับแล้วก็ได้ให้สาธุการกับปณิธานอันมั่นคงของช่างกันระบบและตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนท่านชัตตปาณีการดื่มสุราน่ะเป็นเรื่องปกติของชาวโลกท่านเห็นอารมณ์ใดจึงเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาชัตตปาณีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชครั้งหนึ่งข้าพระองค์เมาแล้วได้ฆ่าบุตรแล้วก็กินเนื้อบุตรเมื่อสางเมาข้าพระองค์ถูกความโศกถึงบุตรนั้นครอบงำแล้วจึงตั้งใจเว้นจากการดื่มน้ำเมาจากนั้นชาตปาณีก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าพาราณสีเช่นเดียวกับพระองค์เป็นคนติดสุราอย่างหนักหากขาดน้ำเมาเสร็จแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดไม่ลื่นเลงใจและหากวันไหนไม่มีเนื้อประกอบเป็นอาหารวันนั้นก็จะไม่ยอมบริโภคบังเอิญว่าครั้งหนึ่งในวันอุโบสถที่พระนครไม่มีการฆ่าสัตว์พ่อครัวได้ซื้อเนื้อมาเก็บตุนเอาไว้แต่เก็บไว้ไม่ดี

สุนัขแอบเข้าไปกินซะจนหมดเมื่อพ่อครัวหาเนื้อไม่ได้จึงเข้าไปปรึกษากับพระเทวีพระเทวีแนะกุศโลบายว่าโอรสของเราเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของพระราชาพระราชาทรงเห็นโอรสของเราแล้วก็จะทรงจุมพิตสวมกอดพระโอรสอย่างเพลิดเพลินจนไม่ใส่พระทัยว่าจะมีเนื้อสำหรับพระองค์หรือไม่เราจะตกแต่งพระโอรสแล้วก็ให้นั่งบนพระเปล่าของพระราชาเวลาที่พระองค์ทรงหยอกล้อพระโอรสท่านจึงค่อยๆนำพระกายาหารเข้าไปถวายเมื่อปรึกษากันเรียบร้อยแล้วพระเทวีจึงตกแต่งพระราชกุมารให้นั่งบนพระเปล่าของพระราชาพระราชาทรงหยอกล้อเล่นกับพระโอรสด้วยความรักใคร่เอ็นดูพอได้เวลาพ่อครัวจึงนำพระกายอาหารเข้าไปถวายเนื่องจากพระราชาทรงเมาสุราไม่ทรงเห็นเนื้อก็ทรงพิโรธได้ตวาดพ่อครัวว่าเนื้อสำหรับเราหาได้ยากนักหรือเวลาก็ทรงหักคอพระโอรสที่นั่งอยู่บนพระเปล่าโยนไปให้พ่อครัวและรับสั่งให้รีบไปปรุงมาโดยเร็วพ่อครัวก็มือไม้สั่นประคองสติไม่อยู่แต่ทำตามรับสั่งด้วยความตกใจครั้นพระราชาได้เสวยเนื้อพระโอรสเป็นกับแกล้มเล่าแล้วก็เสด็จเข้าห้องบรรทมหลับไปทรงตื่นจากบรรทมแล้วก็ทรงสั่งเมาแล้วจึงรับสั่งเรียกหาพระโอรสฝ่ายพระเทวีได้ล่ำให้กันแสงตลอดคืนน้ำตาแทบกลายเป็นสายเลือดเมื่อพระราชาตรัสถามก็กราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเช่นวานพระราชาทรงกันแสงด้วยความโศกถึงพระโอรสทรงเห็นโทษในการดื่มน้ำเมาว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยการดื่มน้ำเมาแล้วทรงกำฝุ่นขึ้นมาทาพระพักทรงอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไปเรายังไม่บรรลุพระอรหัตเพียงใดเราจะไม่ดื่มสุราอันทำความพินาศเพียงนั้นเห็นไหมจ๊ะว่าการที่บุคคลใดจะลดละเลิกจากบาปอกุศลต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดฉุกคิดขึ้นมาได้โดยจะเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งนั้นโดยเฉพาะสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิดพลาดเอาไว้อันที่จริงน่ะมนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับการปฏิวัติชีวิตใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพราะการทำความดีน่ะลงทุนน้อยกว่าการทำความชั่วเพราะฉะนั้นแม้ลูกๆของลุงพ่อจะไม่มีประสบการณ์ถึงขั้นสะเทือนใจอย่างตัวอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปทดลองนะจ๊ะเรามีปัญญาสอนตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปลองผิดลองถูกแต่จะทำสิ่งที่ถูกต้องล่องรอยตามแนวทางของสัตบุรุษเท่านั้นซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวและชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยและมีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัว

0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500

0: พุทธกาลสมัยหนึ่งครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกทั้งหลายกลับจากกรุงราชคฤห์แผ่นดินมคธมาสู่พระเชตวันมหาวิหารณนครสาวัตถีในโกศลรัตน์นั้นสิ่งร้าวรานอันเกิดจากเทวทัตเถระกระทำย่ำยีต่อพุทธศาสนาในการแบ่งแยกหมู่สงฆ์และสภิงบัญญัติใหม่อันแปลกไปจากพุทธวินัยที่แคว้นมคธก็กลายเป็นข้อวิพากษ์เจ็บร้อนขึ้นในธรรมสภาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงพระเทวทัตเถระในข้ออกตัญญูกล่าวร้ายไม่ยอมรับถึงพระคุณที่พระพุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนในฐานะครูบาอาจารย์ณธรรมสภาเชตวันครั้งนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตนี้ครั้งหนึ่งก็เคยลบหลู่ไม่รู้พระคุณครูจนพินาศมาแล้วหาใช่เคยประพฤติแต่ในชาติภพนี้ไม่พระพุทธศาสนาทรงดับทุกข์แห่งจิตอันหม่นหมองของภิกษุทั้งหลายณเวลานั้นโดยบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงตรัสอกตัญญูชาดกดังต่อไปนี้พาราณสีมหานครอันอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นที่ชุมนุมค้าขายของมหาชนทุกชั้นวรรณะและโดยเหตุแห่งการเหยียดหยามชนชั้นกันนี้เองวรรณะต่ำสุดจึงไม่ได้รับการยอมรับสังคมในชมพูทวีปให้การยอมรับเฉพาะชนชั้นสี่วรรณะนั่นก็คือพราหมณ์ผู้เรียนพระเวทถือเป็นผู้รู้ลำดับต้น
1: วิชาเรียกลมฝนที่พี่สอนน้องวันนั้นน้องพอจะจำได้บ้างหรือยังจ๊ะ
2: ได้แล้วล่ะจ้ะพี่วิชานี้ดีจังเลยนะพี่ฤดูไหนที่ฝนแล้งเราก็เรียกฝนให้มาได้ชาวไร่ชาวนาจะได้ไม่ลำบาก
0: วรรณะกษัตริย์เป็นชนชั้นนักรบถือเป็นผู้ปกครองชนชั้นที่เป็นยอมรับลำดับสองรองจากพราหมณ์
3: ทหารทั้งหลายพวกเจ้าจงไปฝึกปลือฝีมือซ้อมรบไว้เถิดเมื่อไหร่ที่มีข้าศึกมาประชิดเราจะได้เตรียมรบไว้ทัน
0: วรรณะแพทย์ชนชั้นคฤหบดีพ่อค้าวานิชผู้บริจาคทรัพย์เป็นที่ยอมรับในวรรณะที่สาม
4: ค้าขายงวดนี้กำไรงามจริงๆหากขายดีอย่างเนี้ยอีกสัก 2-3 เที่ยวก็ดีสินะจะได้หยุดขายมาทำบุญกับเขาบ้างไม่ได้ทำบุญมาตั้งนานแล้ว

0: ทำตัวดีๆหน่อยนะพ่อเดี๋ยวจะหาย่าหาของกินให้อย่างดีเลย
1: ชนชั้นสุดท้ายคือคนจันทานซึ่งเป็นชนชั้นที่เกิดจากการผสมข้ามวรรณะระหว่างพ่อและแม่ต้องถูกตราจันทานนี้แต่แรกเกิดติดตัวไปชั่วชีวิตไม่มีผู้

0: ไม้ให้เกิดและโตจากต้นได้ทันตาเห็น
1: โอมด้วยอำนาจแห่งมนต์นี้จงดลบันดาลให้ต้นมะม่วงออกผลด้วยเถิด
0: มานพคนจันทานี้มักเสกเอาผลไม้นอกฤดูกาลที่หายากออกจากต้นอยู่เสมอชุมชนคนชั้นล่างก็ได้อาศัยเป็นอาหารและใช้จำหน่ายแลกเปลี่ยนสิ่งจำเป็นต่อชีวิตอย่างไม่ขัดสนตลอดมาม
1: ะม่วงลูกสวยอย่างเนี้ยคงแลกข้าวมาได้บ้างแล้วนะลูกโตน่ากินอย่างเนี้ยคงมีคนอยากได้กันเยอะ
0: นานครั้งหนุ่มจันทานจึงจะนำผลไม้ที่ใช้เวทมนต์เร่งให้ออกผลออกไปขายในเมืองหลวงและมีครั้งหนึ่งในฤดูแล้งซึ่งพราณสีแทบจะไม่มีพืชผลบริโภคมะม่วงและส้มลูกโตของคนจันทานนี้จึงได้กลายเป็นสิ่งยั่วตายวนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนัก
1: แรงๆอย่างเนี้ยในเมืองหลวงคงไม่มีผลไม้ขายกันเป็นแน่คอยดูเถอะจะต้องมีแต่คนแห่ออกมาซื้อผลไม้จากเราแน่
2: ๆดูนั่นสิพี่มะม่วงลูกโตน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยเห็นแล้วเปรี้ยวปากซื้อไปกินที่บ้านกันเถอะพี่
3: อุ้ยไม่ได้หรอกมะม่วงพวกนี้เป็นของพวกจันทานนะน้องรักอย่ากินเลยไปซื้อที่อื่นดีกว่า
2: โอ้ยแล้งอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีผลไม้หรอกพี่น้องดูแล้วไม่มีใครขายเลยซื้อเถอะนะพี่นะอยากกินนะซื้อเถอะ
3: อ่ะได้
0: ในขณะที่ชาวเมืองโจทย์จันถึงผลไม้จันทานกันอยู่นั้นก็มีพ่อค้าในพาราณสีคนหนึ่งรู้มาว่ามานพจันทานผู้นี้ต้องมีมนตราวิเศษเรียกผลไม้ได
4: ้มนเทวานี่มีอยู่จริงเราต้องตามไปให้ถึงที่พักของเขาและขอเรียนวิชามาให้ได้คราวนี้แหละรวยแน
0: ่เมื่อนายวานิชติดตามมาจนถึงที่อยู่ก็เข้าไปตีสนิทยืนยอและขอร่ำเรียนวิชาอย่างนอบน้อม
4: ได้โปรดเถอะถ้าพ่อสอนมนต์ให้ข้าจะได้นำไปช่วยประชาชนให้มีผลไม้กินทุกฤดูบุญบารมี

0: ท่านเรียนวิชามาจากเรา
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้สบายมาก
0: วิทยาเวทเนี่ยตกทอดมาแต่บรรพกาลขอท่านจงตั้งใจเล่าเรียนคัดลอกเอาคาถาสำคัญไปใช้โดยสุจริตเถิดแต่หากท่านอกตัญญูต่อครูผู้ให้วิชาย่อมเกิดความเสื่อมในมนต์ไม่อาจใช้เรียกผลพืชใดๆได้อีกเลย
2: เมื่อถึงวาระฤกษ์ท่องตำรามานพชั้นจันทานก็สาธยายมนต์อบรมแนะนำเคล็ดวิชาให้นายวานิชผู้เป็นศิษย์โดยไม่ปิดบังนายวานิชก็จดจำและบันทึกจารึกไว้เป็นตำราของตน
1: ต้องจำต้องจำเพื่อเงินทองของเรารวย
2: เมื่อเจนจบครบหลักวิชามหาเวทและทดสอบจนได้ผลน่าพอใจศิษย์ของมานพจันทานก็ลิงโลดเป็นล้นพ้น
1: โอ้โหนี่ขนาดเพิ่งปักกิ่งไปแท้ๆขอท่องบทให้ถึงอึดใจดูสิมะม่วงก็ออกผลจนกินได้ทันตาเห็นโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆโอ้โห
2: เมื่อได้วิชาจนสมอารมณ์หมายแล้วศิษย์ก็อำลาครูกลับเข้าเมือง
1: ขอบใจมาก

0: ีแล้วล่ะ
1: งานราชการที่พ่อค้าผู้นี้ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือสะพังผลมะม่วงสุกจากต้นมะม่วงที่ไม่เคยออกผลในอุทยานนั้นให้พระราชาและพระราชวงศ์ทุกองค์เสวยนายวานิชใช้คลิปวิชาและสวดสาธยายมนต์ที่ร่ำเรียนมาจากครูหนุ่มจันทานอย่างตั้งใจสูงสุด
2: โอมฮาลิโอม
1: จากต้นมะม่วงที่มีแต่ใบบัดนี้ด้วยผลของเวทมนต์ก็ปรากฏเป็นลูกมะม่วงผลโตเต็มต้นบางลูกก็สุกเปล่งปลั่งน่ากินเมื่อพ่อค้าวานิชไร้เวทมนต์จนได้มะม่วงสุกน่ารับประทานมหาอมาตย์ก็คัดสรรนำขึ้นถวายเป็นผลงานสำคัญได้ภายในวันเดียว
3: มะม่วงนอกฤดูจากผู้ชำนาญวิชาของราชอุทยานพระเจ้าค่ะ
2: ไม่น่าเชื่อเลยมะม่วงพวกนั้นไม่เคยออกผลเลยด้วยซ้ำดูสิน่ากินจังเลยลูกโตโตโอ้เหลืองหน้ามัมเชียวล่ะ
1: พระเจ้าพรหมทัตทรงยินดีในอัมพผลคือมะม่วงพิเศษนี้เป็นอันมากตรัสเรียกหาครุฑทางเกษตรผู้ผลิตผลมะม่วงเข้าเฝ้าทันที
4: ใครกันนะเก่งเหลือเกินวิชาเนี่ยจะนำประเทศของเราเป็นครัวโลกได้จริงก็คราวนี้แหละ
1: พระเจ้าพรหมทัตทรงสรรชมเชยนายวานิชอีกทั้งยังจัดรางวัลเสื้อผ้าอัญมณีตอบแทนให้จำนวนหนึ่งนายวานิชดีใจได้ไม่เท่าไหร่ก็แทบเป็นลมเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งถามถึงผู้เป็นอาจารย
4: ์ใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่านหรือ
5: คือจะทำยังไงดีนะจะบอกความจริงแล้วก็อายเขาแย่ชื่อเสียงที่สร้างมาปนปี้หมดมีครูเป็นจันทานใครจะเชื่อถืออ
4: ้าวว่ายังไงล่ะเราถามท่านว่าใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่าน
5: พระเจ้าค่ะคือข้าพระองค์เรียนจากพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากข้าเป็นศิษย์พราหมณ์นั้นพระเจ้าค่ะ
1: ทันทีที่นายวานิชพูดโป้ปนอันเป็นการอัตตัญญูต่อครูอาจารย์ความจำในวิชาก็หายไปหมดสิ้นจากนั้นสิทธิ์อกตัญญูคนนี้ก็ไม่สามารถเสกคาถาเรียกมะม่วงหรือผลไม้ใดๆได้อีก
5: ตายแน่ๆตายแน่ๆเฮ้ยทำไมเราจำบนนั้นไม่ได้เลยนะเสกอยู่ทุกวันลืมได้ยังไงกันไม่อยากตายตายตายตายตายอำมาตย์อ้วนนั้นเอาตายแน่โอ้ยใกล้ถึงเวลาที่จะมาเก็บมะม่วงแล้วสิ
1: เมื่อไม่อาจเสกมะม่วงถวายพระราชาได้อีกนายวานิชก็ถูกขับไล่ออกจากพระราชอุทยาน
3: ในเมื่อเจ้าทำงานไม่ได้เหมือนเดิมก็ออกจากวังไปน้อยแน่นึกว่าจะมาเสวยสุขฟรีๆได้หรือไง
5: ขอบคุณท่านที่ไว้ชีวิตที่ข้าจะกลับไปฝึกวิชากลับมาแก้ตัวใหม่วันหน้านะจ๊ะทำไมเราถึงลืมได้นะ
1: นายวานิชกลับมาอ้อนวอนขอให้มานพจันทานถ่ายทอดวิทยาเวทสอนมนตราให้ใหม
6: ่ท่านไม่ได้หลงลืมเองหรอกนายวานิชแต่ท่านพูดปดมดเท็จอกตัญญูต่อเรามนต์วิเศษจึงเสื่อมคลาย
5: ชิรู้ได้ไงเนี่ยโถท่านอาจารย์ข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าเถอะ
6: ไปซะจงไปให้พ้นจากชุมชนคนชั้นต่ำที่ท่านเหยียดหยามและอับอายในการคบค้าหายกย่องนี
5: ้โธ่นี่ท่านอาจารย์ไม่ยกโทษให้จริงๆหรือโอ้เวรกรรม
6: คนอกตัญญูอย่างท่านเราคงยกโทษให้ไม่ได้หรอกไปซะเถอะ
1: อึดใจต่อมานายวานิชสิทธิ์อกตัญญูตาก็ถูกขับไล่ให้ต้องรีบหนีจากไปอย่างเร็วจนพ้นนิคมคนจันทา
4: ไปไปไปไอ้หมาบ้านี่ไปให้พ้น
1: การกระทำของนายวานิชสิทธิ์ผู้ลืมคุณครูผู้ให้วิชาถูกนินทาว่าร้ายไปทั่วพาราณสีอย่างรวดเร็วจนเขาต้องซัดเซฟเนจรหลบหน้าผู้คนอยู่หลายวันมีคนพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายบนขอบเหวสูงชันก่อนชายผู้อกตัญญูจะทิ้งตัวลงไปไม่พบใครตลอดกาล
5: ชีวิตเรามันช่างเศร้านักไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจแผ่นดินกว้างใหญ่แต่ไม่มีที่ไหนเลยที่เป็นที่สำหรับเราอยู่ไปก็ไร้ค่า
1: ในพุทธกาลสมัยนายวานิชอกตัญญูกำเนิดเป็นพระเทวทัตมานพจันทานเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

0: พราะผมมีเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของกับผมมากราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่ครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ16ปีที่แล้วประมาณปีพุทธศักราช2532โยมแม่อาจแสดงกับพระมั้งเนี่ยพร้อมด้วยพนักงานขับรถได้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปร่วมประชุมที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่รถยนต์กำลังแล่นผ่านอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่คนขับรถคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนขับรถคุ้นเคยนะขณะนั้นเวลาราว3 ทุ่มหน้าปัดรถยนต์ปรากฏสัญญาณสีแดงเตือนให้ทราบว่าเครื่องยนต์เกิดเหตุขัดข้องกระทันหันทั้งโยมแม่และคนขับรถต่างก็พากันแปลกใจแล้วก่อนเดินทางก็มั่นใจว่าได้ตรวจสภาพรถมาอย่างดีแล้วคนขับรถจึงตัดสินใจชะลอรถแล้วชิดซ้ายแวะจอดข้างทางซึ่งเป็นบริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านมีบ้านไม้หลายหลังตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่งถนนอย่าลืมตอนนั้น3 ทุ่มสามทุ่มนะความเงียบและความมืดสลัวปกคลุมบรรยากาศบริเวณนั้นโดยรอบในเวลานั้นเองโยมแม่ก็ได้ยินเสียงกลองแว่วดังมาแต่ไกลตีเป็นจังหวะคล้ายกับมีงานวัดโยมแม่ทำไงจึงค่อย
1: ๆมองหา
0: ถูกต้องอีกจ้ะเอ๊ะทำไมเก่งจังกวาดสายตาผ่านความมืดสลัวสำรวจบริเวณนั้นโดยรอบอยู่ครู่หนึ่งก็สังเกตเห็นเด็กวัยรุ่นกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันในศาลาริมทางซึ่งห่างออกไปไม่ไกลนักโยมแม่ก็พยายามตั้งใจฟังว่าเขาคุยอะไรกันแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกันเป็นภาษา
1: เข
0: มรจ้ะภาษาเขมรจู่ๆเด็กคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็เดินเข้ามาหาใกล้ๆ

แล้วก็ถามว่ารถเป็นอะไรถูกต้องอย่างสารถีก็บอกว่ารถเสียทันทีที่ทราบว่ารถเสียเขาก็รับอาสานำทางพาคนขับรถไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคนขับรถก็รีบถอดแบตเตอรี่ออกจากรถแล้วบอกโยมแม่นั่งรออยู่ในรถเพียงลำพังไปก่อนเมื่อคนขับเดินตามหลังเด็กหนุ่มจนหายลับไปกับความมืดโยมแม่ก็ใจไม่ดีขณะที่กำลังกวาดสายตาไปมานั่นเองโยมแม่ก็ต้องประหลาดใจเพราะภาพที่เห็นคือมีบ้านเรือนไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ด้านหลังศาลาริมทางยกพื้นสูงประมาณ2ขั้นบันไดดูสะดุดตากว่าบ้านหลังอื่นๆในบริเวณนั้นแสดงว่ามีหลายหลังภายในบ้านเปิดไฟสว่างเรืองๆเหมือนจะคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนโยมแม่สังเกตเห็นสองตายายนั่งอยู่บนบ้านบริเวณชานบ้านมีหม้อปั้นรูปทรงคล้ายๆกับไหคล้ายบ้านเชียงวางเรียงอยู่ก็นึกแปลกใจเวลาดึกดื่นขนาดนี้แล้วทำไมตายายคนนี้ถึงยังนั่งขายของอยู่ไม่ปิดร้านแล้วก็เข้านอนสักทีเพราะตามปกติชนบทนั้นสองทุ่มก็นอนกันแล้วแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าเราน่ะน่าจะเดินเข้าไปขอเข้าห้องน้ำสักหน่อยแต่พอคิดไปคิดมาก็เปลี่ยนใจก็เลยนั่งรออยู่ในรถกระทั่งเคลิ้มแล้วก็หลับไปด้วยความเพลียหลับไปเลยจนโยมแม่มารู้ตัวอีกทีก็เพราะได้ยินเสียงคนขับรถกลับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเรียบร้อยแล้วนี่ประชาชนฝั่งตรงข้ามจำได้ไหมจ๊ะเมื่อคนขับรถใส่แบตเตอรี่เข้าที่แล้วเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปเด็กหนุ่มคนนั้นที่เดินตามมาก็หันมากำชับคนขับรถว่าคนเดิมให้ค่อยๆขับไปเรื่อยๆอย่าดับเครื่องรถและอย่าเปิดแอร์เป็นอันขาดจนกว่าจะเจอร้านซ่อมรถคนขับรถก็รับคำรถก็สามารถวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งแปลกมากพอถึงที่หมายร้านซ่อมรถเครื่องยนต์ก็ดับลงพอดีคนขับรถก็จึงเอารถเข้าอู่ซ่อมรถทันทีก็ไม่ได้คิดอะไรโยมแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรคนขับรถก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงเหตุการณ์ที่รถเสียกลางทางกินเวลาราวชั่วโมงเศษแล้วคุณแม่หลับไปชั่วโมงเศษดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติธรรมดาก็ไม่มีอะไรแปลกเริ่มหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งรถไปแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากโยมแม่เสร็จประชุมแล้วจึงเดินทางกลับโยมแม่ก็ได้กำชับคนขับรถว่าอย่าลืมแวะศาลาริมทางเราได้ซื้อหมูแผ่นของฝากเมืองโคราชตั้งใจว่าจะไปฝากเด็กหนุ่มคนนั้นแต่พอรถลั่นผ่านเส้นทางเดิมใกล้จะถึงบริเวณที่รถได้มาเสียเมื่อคืนนี้คนขับรถก็ได้ชี้ไปทางซ้ายมือของบริเวณบอกให้แยมโยมแม่มองไปที่ศาลาริมทางหลังเก่าๆด้วยความตื่นตระหนกโยมแม่ก็รีบหันไปมองตามทันทีโยมแม่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือมีเพียงศาลาริมทางอยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นกลับไม่ปรากฏร่องรอยเรือนไม้ของสองตายายอย่างที่เห็น

ื่อคืนวันก่อนแต่อย่างใดที่อยู่หลังศาลาโยมแม่บอกคุณขับรถลองขับวนไปวนมาน่ะเพื่อทบทวนหาตำแหน่งที่รถมาเสียคนขับรถก็ขับวนไปมาหลายรอบจนกระทั่งมั่นใจว่าบริเวณศาลาริมทางนี่แหละต้องใช่ศาลาหลังเดียวกันอย่างแน่นอนขณะนั้นเวลาเย็นมากแล้วจวนจะโผล่เพลเต็มที่โยมแม่จึงตัดสินใจกลับจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความงงสุดขีดทั้งคนขับรถและโยมแม่ต่างก็นั่งเงียบกันไปตลอดทางไม่รู้จะคุยอะไรโยมแม่ลองเทียบเวลาจากนาฬิกาในรถยนต์ซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่ปรากฏว่าเดินช้ากว่านาฬิกาบนข้อมือถึง1ชั่วโมงเศษระยะเวลาที่ต่างกันประมาณ1ชั่วโมงนั้นแสดงให้เห็นว่า

ไปแก้นาฬิกาใหม่ไม่ได้ปรับนาฬิกาทำให้โยมแม่ยิ่งมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้ต้องไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนโยมแม่มาทราบภายหลังว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้ารกร้างว่างเปล่ามานานเคยเป็นแล้วก็มีคนเคยประสบเหตุการณ์แปลกๆทำนองนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์ประหลาดเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวกับผมเองเรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่แปลกยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกครับก็จะไปคิดกันละกันคือกับผมเกิดเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมส่วนโยมพ่อผมเกิดวันที่28เดือนสิงหาคมเหมือนกันครับที่น่าแปลกก็นั่นคือแม้แต่โยมปู่ของผมก็เกิดวันที่28สิงหาคมเช่นเดียวกัน

ผมมีอาชีพรับราชการทหารบกท่านเป็นคนเจ้าระเบียบเข้มงวดแข็งแรงมากท่านมีปกติเงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับลูกหลานถึงคราวจะพูดทีก็พูดสั้นๆหุนห้วนแต่ก็แปลกเวลาที่ท่านอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงกลับช่างพูดช่างคุยกลายเป็นคนสนุกสนานเฮฮาทุกคนในบ้านไม่มีใครกล้าขัดใจโยมปู่เลยโยมปู่เสียชีวิตลงด้วยโรคชราเมื่ออายุได้87ปีโยมแม่ของผมเป็นลูกคนสุดท้องท่านเป็นลูกหลงเพราะเกิดทาจากพี่ชายถึง10ปีในปีที่โยมแม่เกิดโยมตาของผมอายุได้53ปีส่วนโยมยายอายุได้43ปีห่างกัน10ปีเมื่อยอมแม่โตเป็นวัยรุ่นมักถูกเพื่อนๆล้อว่ามีพ่อแม่อายุมากครอบครัวของแม่ยากจนยอมแม่มีเสื้อผ้าเพียง2ชุดเท่านั้นเป็นชุดนักเรียนเก่าๆสำหรับใส่ไปโรงเรียนและใส่อยู่บ้านด้วยแต่ยอมแม่เป็นคนเรียนเก่งจบเกียรติยศคณะบัญชีจุฬาก็เลยได้งานดีๆทำและก็มีหน้าที่การงานก็

ป่ามาว่าเป็นป่าช้าร้างนั้นคือที่อยู่ของอะไรเด็กหนุ่มคนที่อาสามาช่วยเหลือเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอมนุษย์กันแน่เขาต้องการอะไรถ้าเป็นผีในป่าช้าร้างทำไมเขาไม่ทำร้ายให้รถเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาคนมาอยู่แทนเขาแต่กลับให้การช่วยเหลืออย่างดีตายาทั้งสองคนทั้งสองเป็นคนหรือเป็นใครทำไมต้องมานั่งขายของยามดึกดื่นด้วยครับหมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านที่คนขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จมีจริงหรือไม่ถ้าเป็นของพบละเอียดทำไมจึงชาร์จแบตเตอรี่

ก็8โยมพ่อและโยมแม่ได้เคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรหรือไม่และหากไม่มีเชื้อสายหรือมีน้อยจะต้องเริ่มสร้างบุญกับหมู่คณะอย่างไรครับชาติต่อไปหากต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสายการสร้างบารมีกับหมู่คณะที่เข้มข้นควรทำอย่างไรครับข้อ9อาการตาบอดสีของผมเกิดจากวิบากกรรมใดและกับผมมักปวดศีรษะบางครั้งเสียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นกระทั่งอาเจียนออกมาเป็นอย่างนี้บ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรครับข้อ10กับผมเคารพรัก

0: ทำมาเป็นขายของยามดึกดื่นแต่คุณแม่ทราบไหม
1: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบจึงไม่มีอารมณ์ที่จะไปเล่นกับเขาด้วยหมู่บ้านที่คุณแม่เห็นรวมทั้งร้านในคนขับรถเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จก็เป็นเรื่องของการเนรมิตให้เห็นดังกล่าวแบตเตอรี่ของรถไม่ได้หมดแต่เขาบันดาลให้ดูเหมือนหมดให้สมจริงจะแกล้งพาไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านจะได้มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ไงล่ะจ๊ะว่าพบละเอียดกายละเอียดมีจริงๆโยมปู่โยมพ่อและตัวลูกมีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกันที่28สิงหาคมก็เป็นการมาพ้องกันพอดีแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาด้วยจ้าโยมพ่อทำบุญสม่ำเสมอแต่ยังชอบดื่มเหล้าบ้างเพราะความเคยชินและสังคมที่ท่านอยู่อีกทั้งยังไม่เห็นโทษภายในอบายและสังสารวัฏในตัวท่านเองเมื่อใดท่านเห็นได้ในตัวของท่านเองท่านก็จะหนาวแล้วก็เลิกเองหรือบุญเก่าได้ช่องบวกกับบุญใหม่ก็จะทำให้ท่านมีความคิดที่จะนำดวงปัญญาที่ท่านมีมากอยู่แล้วมาใช้เลิกได้เองในตัวของท่านเองแหละจ้ะท่านเข้าใจจ้ะใช้บุญด้วยยอมปู่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุม5แล้วการดื่มสุราและศีลปานากาเมด้วยฆ่าสัตว์กับเจ้าชู้กำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมโลกกรอกน้ำทองแดงร้อนถ้าไม่มีบุญที่ทำตามประเพณีอุ้มไว้ท่านก็จะต้องไปลึกกว่านี้ตอนนี้ยอมปู่ไม่ได้คิดอะไรแล้วกำลังโดนท่านทรมานอยู่ให้ลูกทิศบุญทั้งบุญบวชและบุญอื่นๆไปท่านบ่อยๆท่านก็จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดพ้นจากยมโลกโยมแม่เกิดมาเป็นลูกโยมตาโยมยายเพราะเคยอธิษฐานเป็นโยมเอาเป็นพ่อแม่ลูกกันมาพอถึงเวลาจังหวะที่จะต้องมาเกิดในช่วงที่พ่อแม่อายุมากก็เลยกลายมาเป็นลูกหลงแต่ที่วัยต้นมีชีวิตลำบากและไม่สบายภายหลังเพราะตอนทำบุญช่วงแรกไม่ปิติแต่มาปิติในภายหลังจึงทำให้กรรมความตระหนี่บางชาติได้ช่องให้ผลก่อนในช่วงแรกของชีวิตและบุญที่ปลื้มปิติจากการนำทางก็ตามมาส่งผลในภายหลังปัจจุบันยมแม่อายุ55ปีความทรงจำชักเลือนเพราะเศษกรรมบุษาในอดีตส่งผลจะแก้ไขก็ต้องสมาทานศีลและปฏิบัติธรรมทุกๆวันอย่างสม่ำเสมออีกทั้งทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาเบาก็หายได้จ้ายอมพ่อยอมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจะมีสายบุญกับหมู่คณะมาพอสมควรถ้าหากท่านให้โอกาสตัวเองปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทุกวันก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นหากต้องการเกิดในตระกูลที่มีเชื้อสายในการสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเข้มข้นตัวลูกก็ต้องบวชไม่ซึกแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและญาติโยมมากๆจ้าและอธิษฐานจิตตอกย้ำผังที่ตัวเองต้องการให้หนักแน่นมั่นคงย้ายคลาดเคลื่อนก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของลูกอาการตาบอดเสียงลูกเกิดจากกรรมในอดีตชาตินานมาแล้วหลายชาติที่ผ่านมาลูกได้เคยเป็นพ่อค้าประเภทย้อมแมวขายคือตกแต่งสินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้ดูคล้ายๆกับมีคุณภาพแบบหลอกลวงเขาละจ้าส่วนที่มักปวดทิศะบางเสียดหน้าอกเหมือนมีลมแน่นจนอาเจียนบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตพุทธดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชจะทำการทุบซ้อมถองยืนยันเฉลยศึกด้วยความมันจนเฉลยศึกทรมานแล้วก็มีอาการดังที่ลูกเป็นอยู่แล้วจะแก้ไขลูกก็ต้องมันดังสมบุญแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วทิศบุญแม่กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนทำร้ายเขาหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายได้จ้ะเพ พระอาจารย์ที่เป็นอะไร

0: มิตรกับลูกในชาตินั้นคือ
1: กุลธิดาลูกผู้พี
0: ่อดีตญาติผู้พี่ซึ่งเป็นกุลธิดาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้คอยดูแลช่วยเหลือลูกเหมือนเป็นพี่สาวลูกในช่วงลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาเมื่อลูกได้บวชแล้วก็ได้ตามมาอุปถัมภ์ดูแลลูกต่อรวมทั้งเพื่อนสนิทกันซึ่งก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ด้วยแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาในเวลาต่อมาญาติผู้พี่ผู้ทำหน้าที่ดูแลลูกและเพื่อนได้มีความปรารถนาที่เป็นผู้ชายในชาติต่อไปและขอได้ออกบวชเหมือนตัวลูกและเพื่อนจึงได้ทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอและอธิษฐานจิตขอให้ได้เป็นผู้ชายและได้ออกบวชในชาติต่อไปมาชาตินี้บุญก็ได้ตามส่งผลก็สมปรารถนาก็ได้บวชสมใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตจะให้หนักแน่นด้วยก็จะได้สมปรารถนาเมื่อบวชแล้วจะฝึกตัวอย่างไรเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญและอายุพระศาสนาหรืออยากทำหน้าที่อะไรก็ต้องฝึกกันต่อไปนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืน

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่72จากตอนที่แล้วมโหสถได้พานางอมราเข้าสู่พระราชวังเพื่อขอเข้าเฝ้าพระนางอุทุมพรเทวีโดยบอกนางว่าจะพาไปให้รู้จักกับพี่สาวพระนางอุทุมพรเทวีซึ่งประทับอยู่เหนือพระแท่นบัลลังก์ครั้นเห็นมโหสถจูงมือนางอมราเข้ามาใกล้ก็ตรัสทักว่าน้องรักของพี่รู้ไหมว่าพี่เนี่ยกำลังรอเธออยู่นะนางอมราได้ยินพระนางเจ้าอุทุมพรเทวีตรัสทักทายสามีของตนเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจจึงเหลียวมามองมโหสถผู้เป็นสามีด้วยสีหน้างงงวย

จากนั้นมโหสถก็ได้กราบทูลแด่พระนางว่าภารกิจสำคัญที่พระนางทรงมอบหมายให้ไปปฏิบัติได้สำเร็จแล้วนางผู้นี้นะคือผู้ที่ข้าพระบาทปรารถนาจะอยู่เคียงข้างตลอดไปพระนางทรงพิจารณาดูแล้วก็ทรงพอพระทัยจึงรับสั่งกับนางว่าในเมื่อมโหสถเป็นน้องชายของฉันเธอก็เท่ากับเป็นน้องสาวของฉันเหมือนกันตรัสดังนี้แล้วพระนางก็ทรงปรารภที่จะนำความเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระราชสวามีมโหสถจึงถือโอกาสนั้นทูลลาพระนางแล้วพานางอมราไปยังเรือนหลวงของตนจากนั้นมโหสถก็ได้เล่าเรื่องราวของตนทั้งหมดให้นางทราบฝ่ายนางอมราเมื่อได้ทราบความจริงทั้งหมดก็รู้สึกตื้นตันใจกล่าวกับสามีว่าไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรน้องก็ขออยู่เคียงข้างพี่ตลอดไปฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชครั้นทรงสดับข่าวอันเป็นมงคลจากพระนางอุทุมพรเทวีแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสยิ่งนักจึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดเตรียมพิธีอาวาหมงคลให้กับมโหสถและนางอมราในเร็ววันโดยในครั้งนี้เท้าเธอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดเป็นงานมงคลพิธีอย่างยิ่งใหญ่เอิกเกริกเป็นกรณีพิเศษเป็นไปตามธรรมเนียมแห่งการรับสะใภ้หลวงที่ชาววิเทหรัฐกระทำเป็นแบบแผนสืบต่อกันมาเพียงชั่ววันเท่านั้นข่าวการอาวาหมงคลของมโหสถบัณฑิตก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วกรุงมิถิลานครมหาชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบข่าวนั้นแล้วก็พากันกล่าวขวัญถึงหญิงผู้คู่ควรจะมาเป็นคู่ครองของมโหสถบัณฑิตกันไปปากต่อปากจนชื่อเสียงเกียรติคุณของนางอมราดังระเบงเซ็งแซ่ไปทั่วพระนครต่างคนต่างก็เฝ้ารอคอยวันที่จะได้ชื่นชมขบวนแห่ของนางอมราใกล้ๆให้เป็นบุญตาขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายนางอมราผู้ซึ่งบัดนี้ได้รับพระราชทานตำแหน่งสะใภ้หลวงและให้เฉลิมนามว่าอมราเทวีนางประดับกายด้วยผ้าแพรพันอันประณีตและเครื่องประดับเลอค่าที่ได้รับพระราชทานจากเจ้าเหนือหัวนางค่อยๆก้าวขึ้นสู่วอทองที่ตกแต่งอย่างอลังการด้วยท่วงทีงามสง่าดุจนางพญาหงทองจากนั้นขบวนแห่ก็เริ่มเคลื่อนออกจากประตูพระนครแล้วพานางมุ่งตรงไปยังบ้านของมโหสถบัณฑิตเพื่อทำพิธีมงคลสมรสอย่างสมเกียรติท่ามกลางเสียงโห่ร้องกึกก้องของมหาชนที่มารอชมขบวนแห่อยู่เต็มเหยียดตลอดสองข้างถนนพร้อมกันนั้นธงชัยและธงฉานนับหมื่นก็ถูกชูขึ้นสู่ท้องฟ้าโบกสะบัดปลิวสวัยละลานตาทุกดวงตาทุกดวงใจของมหาชนนับแสนในที่นั้นล้วนเล็งแลไปยังขบวนแห่ของอมราเทวีด้วยความชื่นชมโสมนัสเปล่งวาจาสดุดีกันอื้ออึงเพื่ออำนวยสุขสวัสดีแด่นางด้วยความจริงใจนอกจากนางอมราจะได้รับเกียรติสูงเกินกว่าที่นางคาดคิดแล้ว

นางยังได้รับพระราชทานทรัพย์เป็นสินกำนันอีกถึงพันกหาปณะแม้แต่บรรดาชาวเมืองทั้งหลายต่างก็นำบรรณาการอันสูงค่ามามอบให้เป็นของขวัญแด่นางอีกเป็นอันมากนางรับทรัพย์สิ่งของเหล่านั้นมาแล้วก็ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนางได้ทูลกล้าวถวายคืนสู่พระคลังหลวงอีกส่วนหนึ่งนางก็นำมาแจกจ่ายเพื่อสงเคราะห์แด่ชาวเมืองเพราะเหตุที่นางเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมกอบกับมีน้ำใจไมตรีคอยสงเคราะห์ช่วยเหลือคนทั้งหลายและที่สำคัญคือนางเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักต้อนรับปฏิสันถารและสนทนาปราศัยกับชนทั้งหลายได้อย่างเหมาะสมในที่สุดนางก็สามารถกุมหัวใจของชาวมิถิลานครไว้ได้เป็นอย่างดีและจำเดิมแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ได้อยู่ครองคู่กับนางอมราเทวีอย่างมีความสุขในขณะที่มโหสถบัณฑิตกำลังรุ่งเรืองอยู่ในแคว้นวิเทหรัฐเป็นถึงราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดซึ่งพระราชาทรงไว้วางพระทัยให้ทำหน้าที่ถวายอนุสาสน์ในข้ออัดและธรรมอยู่เสมอตรงกันข้ามกับราชบัณฑิตทั้งสี่ซึ่งนับวันรัศมีอันเคยโชติช่วงก็ค่อยๆอับแสงลงดุจแสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจแข่งสู้แสงอรุโนไทยได้ก็จะค่อยๆถูกแสงอันเจิดจ้านั้นคมจนหมดรัศมีไปในที่สุดแต่แทนที่อาจารย์เหล่านั้นจะยอมรับโชคชะตาของตนแล้วเร่งเพิ่มพูนปรีชาให้แก่ตนเพื่อจะได้ช่วยกันสนองงานราชกิจซึ่งมีอยู่มากมายหลายส่วนทุกคนกลับคิดเห็นตรงกันว่ามโหสถน่ะเป็นเพียงเด็กหนุ่มคราวลูกคราวหลานแถมยังเข้ามาสู่ราชสำนักทีหลังพวกตนแต่ที่ไหนได้พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็กลับมาแข่งดีแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกตนควรจะได้รับไปก็ในเมื่อมโหสถเป็นเสี้ยนน้ำของพวกตนฉะนั้นก็สมควรที่จะต้องถูกขจัดออกไปให้สิ้นซากคิดดังนี้แล้วจึงได้รวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือถึงเรื่องที่จะวางแผนขับมโหสถออกไปจากราชสำนักให้จงได้พวกท่านคงรู้ตัวแล้วสินะว่าพวกเราน่ะไม่เทียมทันมโหสถลูกคฤหบดีนั่นเสร็จแล้วล่ะแต่ก่อนนี้น่ะมีเพียงมโหสถคนเดียวข้าของเราก็ยังลดลงไปถึงกึ่งหนึ่งถึงกระนั้นก็ยังไม่ถึงกับหมดข้าเสียทีเดียวแต่บัดนี้นะพวกท่านเห็นไหมล่ะเขาได้พัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องมาอยู่ด้วยอีกคนเห็นทีพวกเราเนี่ยคงจะหมดข้าในอีกไม่ช้านี้แหละอาจารย์เสนกะเอ่ยขึ้นก่อนเป็นเชิงตักเตือนในฐานะอาวุโสสุดการที่อาจารย์เสนกะพูดเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่เหลือจะอดทนต่อความรุ่งเรืองของมโหสถได้ต่อไปอีกแล้วจึงเริ่มคิดวางแผนเพื่อกำจัดมโหสถให้พ้นออกไปจากราชสำนักให้ได้ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนเช่นนี้นะเขาเรียกว่าริษยามันเป็นกิเลสที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอาจารย์เสนกะที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้แก่มโหสถเรื่อยมาแทนที่

เมื่อแพ้แล้วเขาจะได้คิดว่าตนเองนั้นยังด้อยอยู่แล้วพัฒนาเพิ่มคุณค่าตัวเองให้มากขึ้นแต่กลับคิดจะทำลายผู้อื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเลยส่วนบัณฑิตที่แท้จริงนั้นเขาจะคิดแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เจริญขึ้นอยู่เสมอดังนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตจึงมีชีวิตที่มีความสุขและเจริญขึ้นตลอดเวลาส่วนว่าแผนชั่วของอาจารย์เสนกะในคราวนี้จะรุนแรงแค่ไหนนั้น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าบุญมาพร้อมกับความสุขความสำเร็จใจที่คิดจะให้แสดงว่ากระแสบุญเข้ามาจรดที่ในกลางกายนั้นแล้วพอถูกส่วนเข้าเหมือนกดสวิตช์ไฟพอกดความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไปเมื่อกระแสแห่งการให้มาจรดที่กลางกายความรู้สึกที่ว่าจะไม่ให้ก็ดับไปพอดับไปกระแสบุญก็ได้ที่ลงมาซ้อนแน่นบุญมาพร้อมความสุขความสำเร็จสมบัติต่างๆนานาหลั่งไหลเข้ามาแทนที่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางพุทธศาสนิกชนนะคะที่มีจำนวนมากเลยค่ะได้มาร่วมทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อสร้างทุกสิ่งณศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกค่ะ
1: สวยงามครับ
0: สำหรับกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อสร้างทุกสิ่งณศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมระยองจัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรจากบริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติธรรมและเดินเวียนประทักษิณรอบอาคารในงานบุญครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติชัยบัวดิษโฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาและนายทัศนเดชาบุญสน

นายอำเภอเขาชะเมาได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีร่วมกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญซึ่งการจัดทอดผ้าป่าผลไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยทางศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมแห่งนี้มีความประสงค์ให้สาธุชนได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลทอดผ้าป่าผลไม้ที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบเนื่องกันมาค่ะและในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหานิกรสุทธปสันโนประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมานำบูชาพระรัตนตรัยส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเปิดงานทอดผ้าป่าผลไม้โดยได้รับเกียรติจากนายทัศนเดชาบุญสนนายอำเภอเขาชะเมากล่าวรายงานทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภากล่าวเปิดงานและในการนี้คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้สงบนิ่งปล่อยวางภารกิจปล่อยวางใจเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรธงชัยและกัลยาณมิตรสุภาพมุลิจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ประธานผ้าป่าจะได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าด้วยบุญบันเทิงตามลำดับในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ก็ปลื้มใจที่ผู้มีบุญได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันเป็นจำนวนมากใจของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่ไปที่ไหนก็ได้ร่วมกันสร้างบารมีทุกท่านมากันด้วยความปิติใจบุญจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนทำขณะธรรมและหลังจากธรรมบุญนี้เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของทุกคนในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะสามเณรผู้สอบผ่านปริยัติธรรมประโยค1 2โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทธรรมิกามุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่แผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่สามเณรจะได้เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งมีสามเณร2รูปได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้ออนิสงส์ของผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยได้กล่าวว่าการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้มีบุญหลายคนคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะสร้างวัดได้แต่ที่จริงแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้บุญแล้วบางคนช่วยออกเงินบางคนช่วยออกแรงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมยอมได้อานิสงส์มากเปรียบเสมือนผู้ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เป็นร่มเงาแก่ชาวโลกทั้งหลายและการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงธรรมได้ดังนั้นผู้สร้างวิหารจึงมีอานิสงส์เปรียบเสมือนการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้กับชาวโลกทั้งหลายได้หลังจากสามเณรกล่าวสุนทรพจน์กัลยาณมิตรสมรักษ์วงศ์ไทยได้กล่าวความในใจในการจัดมุทิตาสามเณรผู้สอบผ่านปริยัติธรรมประโยค1 2ในปีนี้และในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมถวายปัจจัยมุทิตาสามเณรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสามเณรผู้ศึกษาพระบาลีต่อไปในการนี้พระมหาสุวิทธรรมิกามุนิประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งนึกถึงบุญใสๆก่อนที่คุณครูสายชนต่ายนินจะได้กล่าวถึงความในใจจากเจ้าของ

0: ของสวนผลไม้ที่ได้นำผลไม้มาร่วมบุญสลากพัดในครั้งนี้การทอดผ้าป่าผลไม้เป็นการทำบุญประเพณีที่นำผลไม้ตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นมานานแล้วนับเป็นประเพณีอันดีงามที่เหล่าบรรพชนร่วมกันส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังจากนั้นกัลยาณมิตรธงชัยมุลิและกัลยาณมิตรสมรักษ์วงไทยเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายสลากพัดค่ะในการนี้พระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนิได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ดีใจที่ได้เห็นทุกท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ให้ความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีมากถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมคณะทีมงานศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรมที่ได้ดูแลใส่ใจสามเณรอย่างดีที่ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการติวบาลีและในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้ให้พรพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: เป็นวันที่ปราบปรื้มปิติใจอย่างท่วมท้นได้เห็นภาพสาธุชนได้เห็นภาพของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนมากและข้อสำคัญได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านรอบศูนย์เจ้าของสวนทุเรียนที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผลไม้มากมายจนนึกไม่ถึงค่ะเพราะในขณะนี้เนี่ยผลไม้รอบหนึ่งเนี่ยหมดแล้วก็ไม่คิดคาดฝันว่าเราจะได้ทุเรียนหรือผลไม้มามากมายจนทำสลากพัดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่สามเณรของเราได้ไปเรียนได้ไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆวัดต่างๆที่ภาคฤดูร้อนมาบวชและไม่ลาสิกขาแล้วก็ส่งต่อไปเรียนบาลีนะคะอย่างเช่นวัดชัยพฤกษ์มาราศูนย์เบญจธรรมปทุมธานีแล้วก็วัดเขาแก้วเสด็จวัดหนองไผ่ล้อมแล้วสามเณรทั้งหลายที่มาในวันนี้นะคะเราจัดมุทิตาสักการะสามเณรที่หลวงพี่พระมหาสุวิทย์ข้าจองแชมป์นะคะท่านให้ความไว้วางใจกับศูนย์เยาวชนเขาชะมาแดนธรรมมากท่านบอกว่าจะส่งสามเณรมาติวบาลีทั้งปีเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่ได้ทำบุญมาในที่แห่งนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะเราจะได้พระแท้และก็เป็นสามเณรนาคหลวงปริญญาเก้ากันหมดเลยต่อไปเดินไปทางไหนเราก็จะมีแต่ความปิติภาคภูมิใจนะคะที่ลูกหลานของเราเราก็เท่ากับช่วยกันสนับสนุนค้ำจุนพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาธรรมกายจะได้ไปเผยแผ่ไปทั่วโลกและนี่ก็คือพวกเราได้ทำความสำเร็จถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยสำเร็จแล้วค่ะแล้วก็จะทำต่อไปโดยไม่มีวันเบื่อหน่ายนะคะ
2: ดีใจตั้งแต่มาเห็นดินแดงๆยังไม่มีอะไรเลยจนวันนี้อาคารนี้เสร็จสมบูรณ์และสวยงามก็พากันมาทอดผ้าป่าประมาณ3หรือ4ครั้งแล้วทีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะชวนมาแล้ววันนี้โดยรวมก็จะได้สาธุชนที่มาร่วมงานเนี่ยประมาณว่าโดยรวมนะเป็นคนใหม่โดยรวมมีคนเก่าไม่กี่คนก็เลยได้ถือว่าช่วยกันเผยแผ่และช่วยทำงานพระศาสนาดีใจค่ะมาแล้วแบบว่าคนเยอะมากอ่ะใบโมไม่พออ่ะพระไตรก็ไม่พอสวยงามนะคะงานแต่ละครั้งที่มาจากที่จัดกันครั้งแรกที่มาปฐมพระป่ามาจนบัดนี้ถือว่าโอเคแล้วเพอร์เฟคไปเรื่อยๆนะคะอาหารการกินก็โอเคผลไม้ก็เต็มที่แต่ก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนเราอยู่ข้างหลังนะคะเจ้าของสวนทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่นำทุเรียนผลไม้ทั้งหมดที่มีอยู่นะคะไม่ว่ามังคุดเงาะแล้วก็เอามาถวายที่ศูนย์เพื่อที่จะเอามามีส่วนร่วมในการสร้างบุญบารมีให้สำเร็จงานแต่ละครั้งก็ต้องขอบคุณและโมทนาบุญนะคะผู้นำบุญที่นี่เก่งนะคะแข็งขันแข็งแรงคือลุยทุกอย่างลุยจริงๆนักสร้างบารมีตัวจักรลูกหลานหลวงพ่อหลวงปู่ตัวจริงเลยเนี่ยเก่งมากเลยแอบชื่นชมเลยบอกโอ้ยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนในการทำให้สูตรนี้สำเร็จทุกครั้งเลยแล้วนะวันนี้ก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะที่ธุดงคสถานนครสวรรค์ค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะโดยมีคณะ

พร้อมด้วยสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเนืองแน่นค่ะโดยภายในงานคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิโปท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรธนพรการจะนำพระและกัลยาณมิตรสุพรพงศิริพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรกุลวรินทร์เกตแก้วและกัลยาณมิตรปรัชญากรทิพยาชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชนชาติทิพยาชัยและกัลยาณมิตรอารีทิพยาชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสุนทรีลักษณ์ธิรายรำนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าป่าและปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงบ่ายคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์เวียนประทักษิณและโปรยรัตนชาติลงบนกองทรายที่จะใช้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกประดิษฐานณทุดงคสถานนครสวรรค์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความปราบปลื้มปิติของเหล่านักสร้างบารมีที่ได้ร่วมกันจารึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุลทองเป็นปฐมฤกษ์เพื่อสร้างความร่มเงาและเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ศาสนสถานเหมาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจและกล่อมกล่าวศีลธรรมโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและสัปปายะเหมาะแก่การแสวงหาความสงบภายในใจค่ะระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในการเผชิญกับปัญหาสังคมในปัจจุบันและเพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่จะมาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมที่ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทางยังได้ร่วมการออกกำลังกายและผ่อนคลายด้วยโยคะเพื่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเก่งและดีที่ผ่านการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 5,000 รูปประจำปีพุทธศักราช 2,569 ซึ่งได้มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาที่ท่าเรือมงคลวิสิตและจากการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต่างประทับใจในเรื่องของสถานที่ที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบมีความสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมซึ่งช่วยให้จิตใจสงบลงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา

ยสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำสมาธิและผ่อนคลายสมองจากความเครียดในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างมุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความสงบภายในและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นสร้างสันติภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมในครั้งต่อไปจะจัดระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนที่จะถึงนี้จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดย30วัดทั่วทวีปยุโรปได้ร่วมกันจัดสัมมนารวมใจชาวท้องถิ่นทวีปยุโรปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีค่ะพระวิเทศภาวนาธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีเป็นประธานสงฆ์ในการสัมมนารวมใจชาวท้องถิ่นทวีปยุโรปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์โดยการสัมมนานานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคฤหัสถ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆอาทิเนเธอร์แลนด์เบลเยียมอังกฤษเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับผลแห่งการปฏิบัติธรรมและการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่สังคมยุโรปในยุคปัจจุบันดำเนินการถอดบทเรียนโดยพระภาสุระทันตามโนและพระสมุซันเดอร์เขมัตธัมโมพระธรรมทูตชาวดัตซึ่งมีประสบการณ์การสอนสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติมากว่า10ปีโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เอริกลินเดอร์สประธานบูดิสติสเคอร์อูนีเนเธอร์แลนด์ BUN พร้อมด้วยอดีตสมาชิกสภาเทศบาลสมาคมและองค์กรเพื่อสันติภาพในทวีปยุโรปรวมสัมมนากว่า100ท่านค่ะส่วนภาคบ่ายกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำเจ้าภาพทั้งชาวไทยและยุโรปถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปแก่เจ้าอาวาสและพระธรรมทูต30วัดเพื่อถวายกำลังใจและเป็นปัจจัยสนับสนุนการทำหน้าที่พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปค่ะสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆของวัดพระธรรมกายเกิดจากนโยบายของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยวาทธรรมที่ว่า World Peace Through Inner Peace สันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพให้กับโลกด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและการเผยแผ่เชิงรุกผ่านกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่หลากหลายภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพุทธในระดับนานาชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดไทยในประเทศเกาหลีใต้ค่ะได้เปิดบูธสอนนั่งสมาธิในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานานาชาติค่ะบรรยากาศงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานานาชาติณบริเวณหน้าวัดโจเกซากรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากค่ะโดยมีวัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจากหลายประเทศร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานคณะสงฆ์จากวัดภาวนาโซวัดพุทธขวังจูใต้และวัดภาวนาขยองจูได้ร่วมกันเปิดบูธสอนนั่งสมาธิเบื้องต้นตามแนววิชาธรรมกายโดยมีพระธรรมทูตจากประเทศไทยได้มาแนะนำวิธีปฏิบัติอย่างเรียบง่ายเน้นการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บริเวณเหนือสะดือ2นิ้วมือพร้อมผ่อนคลายไม่บังคับใจไม่เพ่งและไม่เกรงเพื่อให้จิตใจค่อยๆสงบและเข้าถึงความผ่อนคลายภาย

ค่ะนอกจากนี้การสอนสมาธิในครั้งนี้ยังเป็นไปตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่มุ่งเน้นการทำใจให้หยุดนิ่งและเข้าถึงความสงบภายในโดยผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกและสะท้อนว่าช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นแม้ใช้เวลาเพียงไม่นานค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยมีชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวน40ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองโดยเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วชาวท้องถิ่นก็ได้พบปะพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มทั้งยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์ศิรินอินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการจัดท่าทางร่างกายให้ผ่อนคลายและการน้อมนำใจมาวางไว้ณศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีจากนั้นกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกได้ร่วมแชร์ข้อคิดและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างบารมีอันดีงามให้แก่ชาวท้องถิ่นได้รับฟังซึ่งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะและภายหลังจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยถึงความประทับใจว่าสมาธิช่วยทำให้จิตใจที่วาวุ่นกลับมานิ่งสงบและสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งชื่นชมการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกคนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารู้สึกรักในการนั่งสมาธิและตั้งใจจะนำไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานะเภสัชโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมการสั่งสมบุญอย่างเบิกบานในบุญค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญคิลานะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมะสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเวเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่อง

ความสำคัญและประโยชน์ในการศึกษาพระบาลีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนในการร่วมกันทำนุบำรุงรักษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้คงอยู่คู่โลกจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดสกลนครอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง15และอันดับ10นครหลวง7ค่ะแล้วเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอานิสัมมะกะตังกัมมังจินติตังทำการงานที่ไม่พินิจพิจารณาย่อมมีแต่ผลเสียสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม

ด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทางไลน์ ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวางไทยวันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่บนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะณบัดนี้เลิกดีศรีสวัสดิ์เจริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะนึกถึงองค์พระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรม

จะเรียนพรนักเรียนทั่วโลกอีกครั้งนะอนุโมทนาบุญทุกบุญกับนักเรียนทั่วโลกนะสาธุหลวงพี่ก็บุญทุกบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลกนะสาธุวันนี้ก็มาเจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเสนอพุทธศาสนสุภาษิตคำว่าวินโยนามะพุทธศาสนัสสะอายุทิเตศาสนังทิตังโหตุแปลว่าพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาส

0: ระลึกนึกถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยมีบุญมากนะมีวาสนามากพอพบชาตินี้อย่างที่ใน MV เขาบอกนะว่าตัวข้านี้กระไรใช่ไหมโอ้ได้ทำบุญใหญ่ถึงขนาดนี้นะถ้าวิ่งนะไปแต่ละวัดเนี่ยโอ้คงใช้เวลานานมากเวลานานมากเราลองคำนวณดูก็แล้วกันว่าถ้าเราทำทุกวันวันละวัด1ปีเราได้กี่วัดประมาณ365วัด366วัดใช่ไหมเอ่ย365วัดประมาณนั้นนะแล้วกี่ปีจะได้ถึง 40,000 วัดกี่ปีเอ่ยต้องช่วยกันคำนวณนะหลายปีเลยใช่ไหมหลายปีเลยหลายปีเลยร้อยกว่าปีมั้งใช่ไหมตรงนั้นไม่รู้ว่าเราจะอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยนี่คือทำให้เราได้นึกถึงบุญว่าโอ้ตัวเราเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์มีหมู่คณะทำให้เชื่อมสายบุญว่าเราทำบุญแบบประหยัดสุดประโยชน์สูงเราดังนั้นเป็นผู้ที่มีบุญให้ปลื้มใจให้สุขใจตลอดและนอกจากนี้นี่ต้องอิงต้นโพเนาะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้นะว่าหลักการทำบุญให้ได้อานิสงส์มากต้องทำอย่างไงนะทำอย่างไงเนี่ยอย่างนักเรียนทุกท่านเนี่ยและหลายคนเลยทั่วประเทศก็ว่าได้นะทั่วทุกคนเลยที่มาถวายสังฆทาน 40,000 กว่าวัดเนี่ยนะก่อนทำบุญเนี่ยดีใจเนี่ยนะถูกต้องตามหลักพระบาลีเลยนะปุพเพวทาทานาสุมโนโหติก่อนให้ดีใจท่านบางท่านเนี่ยโอ้ปลื้มใจเนี่ยนับวันนับคืนเลยนะเมื่อไหร่จะถึงวันที่22เมษายน2569นี่ดีใจปลื้มใจนะพอมาถึงวันงานจริงๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าทางจิตตังปะสาเทติเป็นยังไงกำลังให้อยู่ก็ทำจิตให้ผุดผ่องเลื่อมใสเห็นพระเนื้อนาบุญมาจำนวนมากเป็นยังไงโอ้ใจปลื้มใจมันสว่างใจมันปีติยิ่งทับทวีเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะได้มาเห็นได้มาประจักษ์กับตาตัวเองได้มาทัศนานุตริยะได้มาเห็นอันประเสริฐคือเห็นเนื้อนาบุญเห็นพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญมาจากทุกสารทิศเลยหลังจากกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเป็นไงหลังเสร็จกิจกรรมไปแล้วเนี่ยก็ทัตวาอัตตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นชมปลื้มใจปลื้มใจว่าโอ้เนี่ยทานของเราสำเร็จแล้วมหาสังฆทานที่เราเฝ้าฝันเนี่ยสำเร็จแล้วเราปลื้มใจเราปีติใจจังเลยเราสุขใจจังเลยนี่อย่างนี้เราก็จะได้รวยสามการดีไหมนักเรียนดีขอเสียงสาธุการสาธุนะจะได้รวยตั้งแต่วัยเด็กถูกไหมวัยเด็กวัยกลางคนและวัยชรานี่ถูกต้องตามหลักการทำบุญกุศลที่ให้ได้อานิสงส์มากนอกจากนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยโอ้นักเรียนทุกคนคงปลื้มใจอยู่เนาะปลื้มใจได้ฟังได้เห็นภาพได้ฟังคำพรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนักเรียนไหนคนไหนยังไม่ได้ฟังบ้างคนไหนได้ฟังบ้างยกมือโอสาธุหลวงพ่อให้พรว่ายังไงให้รวยใช่ไหมให้รวยให้คาถาเรียกทรัพย์ใช่ไหมให้คาถาเรียกทรัพย์โอ้ตอนนั้นนะหลวงพี่อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่เนี่ยให้ได้ชมภาพนี่เนี่ยทบทวนโรงเรียนอนุวาสโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนี่ยต่างปลื้มใจได้รับพรอันประเสริฐที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ให้กับนักเรียนพวกเราอยากฟังกันอีกรอบไหมเอ่ยอยากฟังขอเสียงสาธุการ
1: จำไว้ดีนะ
2: ครับ
1: Many
2: Many
1: Money
2: Money
1: Money
2: มานิสาธุ
1: นักเรียนว่าพร้อมกันสิ
2: แมนนี่มันนี่มานี
1: ่นี่คาถาเรียกทรัพย
2: ์สาธุ
1: นี่สำคัญนะ
2: ครับ
1: เนี่ยว่า
2: แมนนี่มันนี่มานี
1: ่นี่ให้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะ
2: สา

ธุนี่นักเรียนทุกคนได้ฟังเสียงของท่านก็ชื่นบานปีติใจเนาะนี่หลวงพี่ทำให้นึกถึงว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนต้องเบิกบานต้องชื่นบานกันทั่วโลกเลยนะเป็นกระแสที่แบบว่าโอ้ฮิตติดเทรนเลยทุกท่านต่างปลื้มปีติได้ฟังเสียงท่านบางท่านนะร้องไห้เลยนะร้องไห้ปลื้มใจโอ้รอคอยมากี่ปีเนี่ยสิบกว่านิดๆเนาะนี่หลวงพี่จำได้โอ้หลวงพี่นี่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยปีนี้ก็ปีที่10แล้วนะเริ่มตั้งแต่ปี59ปีนี้69เนาะปีที่10นักเรียนเนี่ยปลื้มใจปีติใจน้ำตาคลอเบ้าเลยนะอยากจะบอกนักเรียนอยากจะบอกคุณครูแม่ใหญ่ว่านี่นะที่นักเรียนปลื้มใจปีติใจเพราะว่าคิดถึงท่านเนาะท่านเป็นผู้ให้เป็นผู้ชี้ทางมรรคผลนิพพานให้กับพวกเราทุกคนและทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสว่างไสวมีความมั่นใจในสังสารวัฏว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีและทุกท่านหลายๆคนนะนี่ก็บอกว่าอยู่ใกล้คนมีธรรมจะสุขล้ำนำสมัยมีพลังทั้งกายใจในฤทัยเปรมปรีดามีสุขทุกสถานดุจวิมานบนชั้นฟ้ารื่นรมสมอุราด้วยคุณค่าของพระธรรมทุกคนปลื้มใจทุกบุญเนาะปลื้มใจทุกบุญขอเสียงสาธุ

ใครปลื้มให้รวยเนาะดังนั้นนักเรียนทุกคนทั่วโลกนะเราจะสั่งสมความปลื้มจนถึงวันบุญใหญ่วันวิสาขบูชาอีกกี่วันเอ่ยอีก10วันใช่ไหมนะวันนี้21เนาะวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ก็เป็นวันวิสาขบูชาวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ้าวนักเรียนเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนเลยเรามาดูความปลื้มในพระพุทธศาสนาคือคำว่าอะไรเนาะนี่ความหมายของความปลื้มก็คือคำว่าปีติปีติปีติก็คือความอิ่มใจความซาบซ่านใจซึ่งในพระไตรปิฎกมักถูกกล่าวถึงในบริบทของการทำสมาธิบางท่านนั่งสมาธินะตัวหายตัวโปร่งตัวโล่งตัวขยายตัวลอยอย่างเงี้ยนะและองค์ประกอบของจิตที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะในฌานที่หนึ่งและฌานที่สองซึ่งเป็นความสุขระดับจิตใจซึ่งต่างจากความสุขทางกายนี่อาการของนักเรียนทุกท่านที่มาถวายสังฆทานหรือทำบุญทุกบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเนี่ยบางท่านเนี่ยโอ้โหปีติใจปลื้มใจสุขใจอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยในพระบาลีในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงความปลื้มใจเนี่ยนะว่าคือคำว่าปีตินะคือคำว่าปีติและทุกท่านนะทุกท่านให้พึงระลึกว่านี่ปีตินี่มีหลายระดับนะมาดูระดับที่หนึ่งนะความปลื้มระดับที่หนึ่งในบริบทของฌานของฌานนะโดยเฉพาะตติยฌานคือฌานที่3เนี่ยพระพุทธศาสนาของเราจัดปีติเป็นองค์ฌานคู่กับความสุขในตติยฌานดังคำของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะปีติจางคลายไปเพราะมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเป็นตติยฌานนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้นะพระภิกษุท่านปฏิบัติธรรมนะมีปีติจางคลายไปเพราะมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเป็นตติยฌานนี่ในพระสุตตันตปิฎกก็กล่าวไว้เอามาฝากทุกท่านว่าเห็นไหมในบริบทของนักปฏิบัติธรรมก็จะได้รู้ซึ้งว่าโอเรานั่งสมาธิไปแล้วนะโดยเฉพาะคำครูบาอาจารย์ของเราให้หลักไว้เลยว่าเวลาเรานั่งสมาธินี่นะให้เราหาความสุขภายในให้เจอโดยใช้หลักสี่สอสี่สอในการปฏิบัติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านเมตตาสอนเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาไปเนี่ยต้องมีส

สติมีสติมีสบายสม่ำเสมอแล้วก็สังเกตโอ้เก่งมากเลยนั่นสาธุเนี่ยสี่สอนนี่นะจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขภายในได้เข้าถึงความสุขภายในอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันนี่โยมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราปล่อยวางได้ง่ายนะก็คือให้เรานึกถึงอะไรเอ่ยต่างหลวงพี่เนี่ยนึกถึงมรณภัยนะนึกถึงความตายนึกถึงความตายจะทำให้เราปล่อยวางภารกิจปล่อยวางเครื่องกังวลต่างๆลงได้ง่ายเสมือนหนึ่งว่าเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ชาวพุทธทุกท่านระลึกนึกถึงว่ายิ่งใกล้วันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงออกผนวดแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยเพราะพระองค์ไปเจออะไรเอ่ยเทวทูตทั้งสี่ใช่ไหมไปเห็นคนแก่ใช่ไหมไปเห็นคนเจ็บไปเห็นคนตายแล้วก็ไปเห็นสมณะพระองค์เห็นเพียงครั้งเดียวเองนะเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ทรงออกผนวดเลยแต่ถามว่าเราเป็นยังไงเราเห็นกี่ครั้งแล้ว เห็นแล้วเห็นอีกใช่ไหมเห็นแล้วเห็นเล่าเฝ้าแต่เห็นนะเนี่ยแต่บางหลายๆท่านนะก็มีบารมีเห็นแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาอยากแสวงหาที่พึ่งภายในแสวงหาพระรัตนตรัยภายในอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์เนาะที่ท่านบวชเข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐยิ่งบวชแล้วยิ่งได้โอ้ได้ทำบุญถวายทางกฐานด้วยเนี่ยยิ่งต้องปลื้มใจนะต้องปีติใจเพราะว่าเนี่ยเราเป็นเพศภาวะอันสูงส่งที่มนุษย์และเทวดาได้กราบไหว้แล้วเราก็ได้ร่วมบุญในสังฆทาน 40,000 วัดทั้งทำเองแล้วก็ชวนญาติพี่น้องชวนกัลยาณมิตรของเรามาทำด้วยนี่ให้เป็นภาพในใจของเรานะให้ปลื้มไปตลอดเลยว่าโอ้ตัวเราเนี่ยก็มีบุญนะมีวาสนาที่ได้ทำบุญในเพศภาวะนักบวชขนาดนี้ในสภาวะเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างนี้ทำให้เดี๋ยวเมื่อกี้ย้อนไปนะหลวงพี่นึกถึงมรณภัยนะเวลาไปงานศพไปสวดมาติกาไปสวดอภิธรรมนี่นะจะมีพิธีกรมักอ่านกลอนจนหลวงพี่จำได้เลยจำได้ติดหูติดตาเลยนะเนี่ยนะพิธีกรก็จะร่ายให้ทุกคนได้คิดถึงมรณภัยนะว่าเราทุกคนอ่ะล้วนตายแน่ตายแน่นะก็จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นยังไงปล่อยวางใช่ไหมพิธีกรในงานศพก็จะพูดบ่อยเลยเนี่ยมักจะบอกว่าไงยศและลาภหาไปไม่ได้แน่ใช่ไหมโอ้ยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองสั่งสมมามากมายตลอดชีวิตตั้งแต่หนุ่มจนแก่เนี่ยนะหาไปไม่ได้เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ใครให้ปวงชนใช่ไหมแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟนี่พิธีกรจะอ่านอย่างเงี้ยจนหลวงพี่จำได้ท่านก็พูดไว้จริงเนาะแล้วทีนี้จะมาสู่การปฏิบัติจะมาทำให้ใจของเราเนี่ยปล่อยวางได้ยังไงเราก็ต้องมาพิจารณาตัวของเรานะอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์มีบารมีมากใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อคืนได้ฟังธรรมะเป็นไงบ้างเรื่องประบาทพระพุทธเจ้าใช่ไหมโอ้ให้เราได้ดีใจนะว่าเราเกิดมาไม่ใช่ในยุคสุญญากัปใช่ไหมเกิดมาในยุคที่ทันพระธรรมคำสอนในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่แสดงว่าเราต้องมีบุญมีวาสนามีกุศลที่ทำสั่งสมอธิษฐานมาดีแล้วจึงได้มาเจอคำสอนของพระองค์ท่านอีกแล้วก็จึงได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์อีกนี่ทำให้เราเนี่ยได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้สั่งสมบุญกุศลในช่วงที่เรายังแข็งแรงยังมีสติปัญญายังมีเรี่ยวมีแรงอยู่นี่เป็นผู้ที่ perfect นะถ้าพูดคำภาษาอังกฤษเนาะแล้วผู้สึกสมบูรณ์นะแล้วก็กำลังจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปยิ่งได้เข้าถึงผู้รู้ภายในเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเนี่ย

โหยิ่งจะเพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นไปเอามาดูในบริบทที่สองของคำว่าปีตินะปีติที่เกิดจากวิเวกคือความสงบความสงบนะโยมนะปีติที่เกิดจากเพราะอาศัยปฐมฌานและทุติยฌานปีติที่เกิดจากวิเวกในที่นี้หมายถึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งและทุติยฌานคือฌานที่สองนี่ในพระสุตตันตปิฎกก็กล่าวอ้างไว้นี่นะนี่พระพุทธเจ้าของเราก็ดำรัสไว้อย่างนี้ตรัสไว้อย่างนี้นี่อย่างเรานึกถึงเวลาเรามาที่สภาธรรมกายสากลเนาะโอ้มาแรกๆก็จะได้ยินเสียงพิธีกรก็จะกล่าวนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากใจสงบใจหยุดใจนิ่งไม่มีนี่เห็นไหมโอ้มันจะเกิดความปีติเกิดความปลื้มใจในเส้นทางชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะเราได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในบริบทต่อไปล่ะโอ้นี่ในบริบทที่3ปีติในวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งใช่ไหมความรู้แจ้งความอิ่มใจในการปฏิบัติปีติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแต่หากติดอยู่ในปีติก็อาจเป็นอุปสรรคได้ก็หมายความว่าพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะรู้เองด้วยตัวของเราว่าเราจะวางใจอย่างไรเพื่อใจของเราจะได้ละเอียดลุ่มลึกตามลำดับของการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนว่าการปฏิบัติธรรมเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาดังนั้นเนี่ยถ้าใครปฏิบัติธรรมทุกวันนั่งสมาธิทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวันแสดงว่าได้ทำกิจที่ผู้รู้กล่าวไว้จงปลื้มใจในบุญกุศลของตนเองยิ่งขึ้นไปแม้ในสมัยพุทธกาลนี่นะพระนางเวลุกันตะกีนันทมารดาชื่อยาวหน่อยนะเป็นยังไงเป็นชาวเมืองเวลุกันตะกะในแคว้นอวันตีนางคนนี้ทำถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างของชาวพุทธทุกคนว่าอย่างไงนางคนนี้นะนางเวรุกันตะกีนันทมารดานี่นะได้ฌานสี่เป็นอนาคามีนะเป็นอัครอุบาสิกาคู่กับนางขุชุตรานะพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นตุลาคือตราชูคือเป็นคนเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างสำหรับสาวิกาทั้งหลายที่เป็นอุบาสิกาคู่กับนางขุชุตรานั้นครั้งหนึ่งที่เชตวันนะเวรุนี่พระนางนี่นะพระนางเวรุกันตะกีนันทมารดาเนี่ยถวายทานดูพวกเราเป็นอย่างท่านหรือเปล่านะถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเป็นประมุขพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอุบาสิกาท่านนั้นปฏิสถานทักษิณาที่พร้อมด้วยองค์6คือทายกมีองค์3ก็ได้แก่ก่อนให้ก็ดีใจนี่เห็นไหมถูกต้องไหมเนี่ยก่อนให้ดีใจนะอย่าหงุดหงิดใจอย่ารำคาญใจอย่าไปโกรธใครอย่าไปขุ่นเคืองใครกำลังให้อยู่ก็ทำจิตให้ผุดผ่องเลื่อมใสนี่พระนางทำอย่างนี้นะครั้นให้แล้วก็ชื่นชมปลื้มใจนี่และปฏิคา6มีองค์3ก็ได้แก่เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อบำราดราคะคือปฏิบัติเพื่อให้ปราศจากราคะก็คือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้ง3ความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อบำราดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อบำราดโมหะทักษิณานั้นเป็นบุญยิ่งใหญ่มีผลมากยากประมาณได้อ้าวสาธุนี่เห็นไหมนี่นักเรียนทุกท่านนะ
อันนี้ยืนยันแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองเลยนะว่า

นี่ถ้าใครดีใจก่อนทำปลื้มใจขณะทำหลังจากทำแล้วก็ปีติใจทบทวนบุญตลอดมาเนี่ยบุญอันยิ่งใหญ่ก็จะมีผลไม่มีประมาณได้อย่างนั้นนะโอ้อ้าวขั้นรายการให้นักเรียนได้ปลื้มใจนะปลื้มใจคำให้พรคุณครูไม่ใหญ่

นักเรียนให้ปลื้มใจสามการนะปลื้มใจดีใจสามการแม้ในสมัยพุทธกาลนะก็มีคนปลื้มใจนะปลื้มใจเป็นยังไงมาลองฟังกันดูนะขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะท่านเพื่อนๆแนะนำไม่ค่อยปฏิบัติตามเป็นคนว่ายากสอนยากเพื่อนก็จึงนำพระภิกษุรูปนี้มากราบบังคมทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้สติว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะพระองค์ก็ระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณว่าไม่เฉพาะในชาตินี้นะที่เธอเป็นคนว่ายากสอนยากแม้ในอดีตการเธอก็ไม่เชื่อฟังของบัณฑิตไม่เชื่อฟังคำของบัณฑิตทำให้คนตั้งพันคนต้องมาล้มตายไปพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระองค์ก็ยกชาดกขึ้นมาเล่าให้กับพระภิกษุทั้งหลายฟังย้อนไปในสมัยอดีตนะณกรุงพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตปกครองเมืองอยู่ในเมืองแห่งนี้นะก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อเวทัพพระพราหมณ์พราหมณ์คนนี้ท่านจะปลื้มใจอย่างหนึ่งดีใจอย่างหนึ่งว่าถ้ามีมนต์วิเศษมนต์นี้เนี่ยสามารถเรียกทรัพย์ให้หลั่งไหลลงจากท้องฟ้าได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์มาเรียงอยู่ในแนวที่พอเหมาะกันเวทัพพระพราหมณ์เนี่ยก็จะแงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ร่ายมนต์นี้แล้วทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาเนี่ยจะหลั่งไหลลงมาเป็นสายเลยนะมนต์นี้ชื่อเวทัพพระชื่อคล้ายๆชื่อพราหมณ์เลยนะชื่อเดียวกันเลยอยู่มาวันหนึ่งเวทัพพระพราหมณ์เนี่ยจะต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างเมืองจึงนำลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตไปด้วยคนหนึ่งระหว่างเดินทางไปที่ต่างเมืองก็ผ่านภูเขาผ่านป่าละเมาะเยอะแยะมากมายเลยและเผอิญไปผ่านดงโจรมีโจร500โจรต้องมี500ด้วยเนาะผ่านดงโจรเดินผ่านมาทำยังไงโจรพระโจรก็จับอาจารย์เวทัพพระกับลูกศิษย์เนี่ยไว้เนื่องจากอาจารย์อายุมากเลยนะนี่อาจารย์พราหมณ์เวทัพพระนี่นะก็ถูกจับไว้เป็นตัวประกันแล้วก็เรียกลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตของอาจารย์พราหมณ์เนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้เจ้ากลับไปหาเงินและทองมาไถ่อาจารย์ของเจ้าข้าจะให้เวลาภายใน3วันถ้าเจ้าทำไม่ได้ล่ะอาจารย์ของเจ้าต้องตายเจ้าจะทำได้ไหมลูกศิษย์ตอบว่ายังไงได้แต่ก่อนจะไปหาทรัพย์หาเงินหาทองมาเนี่ยลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตก็ไปลาอาจารย์ก่อนนะอาจารย์เวทัพพระพราหมณ์เข้าไปใกล้ๆบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยนะ

ผมจะไปหาเงินและทองมาไถ่ตัวอาจารย์ได้แน่นอนขอเวลา3 วันแต่ระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยอาจารย์ห้ามร่ายมนต์เรียกทรัพย์เป็นอันขาดอาจารย์เชื่อผมนะอาจารย์ก็ตอบว่าโอเคเซเยสตกลงจะไม่ร่ายเป็นอันขาดและข้อแม้นะมนเวทพะเนี่ยปีหนึ่งร่ายได้แค่ครั้งเดียวนะในรอบ1 ปีนะก็ปรากฏว่าลูกศิษย์นี่ก็ลูกศิษย์บันดีก็ลาอาจารย์แล้วก็จากไปหาเงินและทองที่จะมาไถ่ตัวอาจารย์อาจารย์โดนมัดมือมัดเท้าเป็นไงโอ้ก็เมื่อยขบดิ้นแล้วดิ้นอีกโอ้ไม่สบายตัวเลยโจรพวกนี้ใจร้ายจังตัวเองก็แงนขึ้นไปบนท้องฟ้าอ้าววันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงฤกษ์ดีทำยังไงล่ะอาจารย์ลืมคำสั่งของลูกศิษย์เลยใช่ไหมเพราะอะไรโอ้เพราะตัวเองก็อยากให้หัวหน้าโจรเนี่ยคลายเชือกผูกมัดใช่ไหมจึงเรียกหัวหน้าโจรมาใกล้ๆว่าโจรจ้าโจรจ๋าจับมัดเราไว้เนี่ยเพื่ออะไรหัวหน้าโจรบอกว่าถามได้เราก็ต้องการฆ่าไทยนะสิมาใกล้ๆมาใกล้ๆนะเวทพระพราหมณ์บอกมาใกล้ๆเรามีมนต์วิเศษวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีเราสามารถร่ายมนต์เรียกทรัพย์ตกลงจากท้องฟ้าได้แต่มีข้อแม้ท่านจงปล่อยเราก่อนให้เราไปอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายให้สบายตัวแล้วเราจะร่ายมนต์เรียกทรัพย์มาให้ท่านกับบริวารอีก500 คนนี่นะหัวหน้าโจรก็ชักสนใจทำไงล่ะโยมก็ปลดเชือกให้หัวหน้าให้เวทพพราหมณ์เนี่ยเป็นอิสระเวทพพราหมณ์ชำระร่างกายสะอาดสะอ้านแล้วก็ลืมคำสั่งของลูกศิษย์เพราะตัวเองมัวแต่ปลื้มปีติใจว่านี่เราเนี่ยนะรู้มนเราเป็นอิสระแล้วเราจะนำทรัพย์นี้ให้กับโจรกลุ่มนี้แหละเขาจะได้ปล่อยเราไปเราจะได้ไม่ต้องมาถูกจับเรียกค่าไถ่อย่างนี้เวทพพราหมณ์ก็ร่ายมนร่ายมนว่ายังไงร่ายมนว่ายังไงร่ายมนอแมนนี่มานี่หรือเปล่าเนาะ

อ้าวพอเวทัพพระพราหมณ์ไร้มนแล้วนะก็แงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าไร้มนเสร็จมีพลังอำนาจจริงๆพระจันทร์พระอาทิตย์และดวงเดือนอยู่ในวงจรอยู่ในโคจรที่เหมาะสมไงปรากฏว่าเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองนี่หลั่งไหลลงมาจากท้องฟ้าโอ้โจร500คนก็ดีใจใหญ่เลยพากันแย่งเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองนี่นะได้จำนวนมากเลยปรากฏว่าพอได้ทรัพย์แล้วเป็นยังไงเวทัพพระพราหมณ์ก็ยังไม่เป็นอิสระเพราะว่าก็ต้องเดินทางมากับโจร500อีกเพราะว่าอยู่ในป่าเปียวๆคนเดียวไม่ปลอดภัยเป็นยังไงพอโจร500เดินทางมาแล้วก็มาเจอโจรอีกกลุ่มหนึ่งดักทางรออยู่ซุ่มอยู่ข้างป่าละมะโอ้โจรกลุ่มนี้เนี่ยได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วเราจะตลบหลังฆ่าปล้นเลยเพื่อจะเอาทรัพย์นี่แหละ

เราจะเรามีกำลังแข็งกล้ามากกว่าท่านเราจงส่งทรัพย์ทั้งหมดมาให้เราหัวหน้าโจรกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าอ้าวท่านอยากได้เงินแล้วอยากได้ทองแล้วไม่ยากนี่พราหมณ์คนนี้ พราหมณ์คนนี้มีมนต์วิเศษเวทัพพมนต์เนี่ยนะเอาพราหมณ์คนนี้ไปเพราะพราหมณ์คนนี้สามารถเรียกแก้วแหวนเงินทองให้หล่นจากท้องฟ้าได้หัวหน้าโจรกลุ่มที่สองก็หันไปที่พราหมณ์เวทัพพะบอกว่า

รากฏว่าโจรหัวหน้าโจรกลุ่มที่สองก็เอาเวทัพพระพราหมณ์มาก็สั่งให้เวทัพพระพราหมณ์อ้าววันนี้ท่านต้องร่ายมนต์เพื่อเรียกทรัพย์ให้กับเราแล้วเวทัพพระพราหมณ์ก็ตอบพ่อโจรจ๋าข้าพเจ้าน่ะในหนึ่งปีร่ายมนต์ได้เพียงครั้งเดียวจ้าหัวหน้าโจรกลุ่มที่สองฟังไหมหัวหน้าโจรกลุ่มที่สองก็โกรธจัดเลยโยมโอ้โหตวัดดาบฟันเบทพระพราหมณ์ขาดเป็นสองท่อนสิ้นลมอยู่ตรงนั้นเองและโจรกลุ่มที่สองก็รีบตามตลบหลังโจรกลุ่มแรกฆ่าโจรกลุ่มแรกตายหมดสิ้นเลยแล้วก็เอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเดินทางไปจนกลุ่มที่สองเนี่ยก็เกิดความโลภนะความโลภความโลภเป็นยังไงโอ้นี่ความโลภนะโยมเนาะก็อยากได้ทรัพย์มาเป็นของตนคนเดียวเนาะก็จึงแบ่งเป็นสองพวกฆ่ากันอีกแล้วก็แบ่งเป็นสองพวกเรื่อยๆจนเหลือโจรสองนายโจรสองนายเนี่ยก็แบกทรัพย์สมบัตินี่นะเข้าไปที่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางเนี่ยก็ตกลงกันนะว่าให้โจรท่านหนึ่งนะไปหาอาหารที่ในหมู่บ้านส่วนโจรอีกท่านหนึ่งเฝ้าอยู่ที่ชายป่าโจรท่านที่เข้าไปหาอาหารก็คิดในใจว่าโอ้เราเนี่ยนะอยากจะเป็นเจ้าของทรัพย์เพียงคนเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะหาทางนี่ปลิดชีพโจรที่เฝ้า

เราจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์คนเดียวพอเพื่อนหาอาหารมาให้แล้วก็ยังไม่ทันวางห่อข้าวลงโจรที่เฝ้าทรัพย์อยู่ที่ชายป่าเป็นไงตวัดดาบขึ้นก็ฆ่าเพื่อนตายคาที่แล้วตัวเองก็รีบกินข้าวเป็นไงในข้าวก็มียาพิษก็สิ้นชีวิตอีกเช่นกันรวมโจรตายทั้งหมดกี่คน 1,000 คนพอผ่านไป2วันลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตของอาจารย์เวทัพพะก็เดินทางกลับมาที่จุดที่อาจารย์โดนจับ

ไปที่บ้านของตนมันบำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่จนตลอดชีวิตละจากโลกก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชุมชาดกว่าเวทัพพระพราหมณ์ก็ได้มาเกิดเป็นพระภิกษุผู้ว่ายากสอนยากผู้โมติหลงปลื้มใจว่าตัวเองนี่แหละมีมนในการร่ายในการเรียกทรัพย์ส่วนลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองอ้าวสาธุอ้าวนักเรียนเนาะโอ้สิ่งหนึ่งที่หลวงพี่ปลื้มใจอีกอย่างหนึ่งนะนี่ปลื้มใจอีกอย่างหนึ่งนี่ปีนี้เป็นปีอายุวัฒนมงคล82ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะปลื้มใจยังไงปลื้มใจที่ว่าได้เข้ามาบวชและได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรปีนี้สร้างมาเข้าสู่ปีที่12แล้วนะเข้าสู่ปีที่12แล้วเริ่มจากทุ่งนาฟ้าโล่งแล้วก็ปีนี้ก็ปลื้มใจอีกเพราะว่าจะได้ชวนญาติโยมมาร่วมซื้อที่ดินเพื่อบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน82กองนะกองละ 1S สอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานภาคหรือนี่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะให้ปลื้มใจที่ว่าโอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะท่านมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาต่อลูกศิษย์ลูกหามากหลวงพี่ก็ดีใจที่ว่าปลื้มใจในบุญที่ว่าโอ้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะสร้างมาเข้าสู่ปีที่12เนี่ยทั้งโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์รุ่นเข้าพรรษารุ่นบูชาธรรมมหาปูชยาจารย์ไล่เรื่อยมาเลยนะตั้งแต่โอ้ถ้าว่าไปไม่นับถ้านับเริ่มตั้งแต่ปี53ก็ปีนี้ก็15กี่ปีละ16ปีแล้วนะนี่16ปีแห่งความหลังแล้วนะนั้นในความปลื้มปีติใจเนี่ยก็อยากฝากผ่านนักเรียนทุกท่านมาเอาบุญใหญ่เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราในการที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งรวมใจของพุทธศาสนิกชนและสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไป

ฝากนักเรียนทุกท่านทั่วโลกเลยเนาะนี่มาทำความปลื้มใจให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเนาะนึกถึงตอนสมัยที่หล่อรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่สวดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะหล่อรูปเหมือนปี2537นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราตอนนั้นโอ้ท่านยังแข็งแรงเนาะยังแข็งแรงอยู่เลยในใครทันบ้างปี37นะใครได้มาบ้างโอ้สาธุโออาจารย์นั่งอยู่ข้างหน้านี่เองบุคคลยุคประวัติศาสตร์นะตอนนั้นหลวงพี่ได้มาหลวงพี่เป็นเด็กมัธยมอยู่นะเป็นเด็กมัธยมอยู่ยังปลื้มใจตลอดเลยว่าโอ้สุดท้ายเราก็ได้มาอยู่ใต้บารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตอนนั้นเห็นหลวงพ่อท่านผ่องใสมากเลยนะผ่องใสสว่างมองมาตอนนั้นอาจารย์ที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่านี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็แนะนำลูกศิษย์เนาะแนะนำลูกศิษย์หลวงพี่เห็นท่านไกลๆนะยังปลื้มใจในบารมีธรรมของท่านเลยท่านก็ชวนทุกคนที่มาถึงวัดพระธรรมกายและผ่านสื่อธรรมะเนี่ยชวนให้ทุกคนแสวงหาพระรัตนตรัยภายในทางพ้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานนะอ้าวนักเรียนมาดูปีติในพระไตรปิฎกเรามาดูของเรานะว่าเวลาเราปลื้มเลยนะเรามีอาการอย่างไรบ้างนะในพระอภิธรรมและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจำแนกความปีติไว้5ระดับนะระดับที่1คือขุททกาปีติปีติเล็กน้อยพอขนลุกชูชันบางท่านเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้ก็มีนะอุ้ยนี่นะเราปีติเล็กน้อยเริ่มจากเล็กน้อยก่อนเล็กน้อยก่อนเวลาทำบุญแล้วมันปลื้มใจมันปีติใจเราจะพอได้ยินเสียงคุณครูแม่ใหญ่แล้วโอ้โหนี่เราได้ฟังเสียงท่านได้ท่านอยู่ในใจเราตลอดเลยเนาะเราเห็นภาพท่านตลอดเลยแหละถ้าเปิด YouTube เปิดเทปนำนั่งสมาธินี่เห็นท่านตลอดเลยนะเราปีแต่ปีติใจขนลุกสู้ชูชันยิ่งได้ฟังเสียงจริงเราก็ยิ่งปีติใจสองขณิกาปีติคือปีติชั่วขณะรู้สึกเหมือนฟ้าแลบนักเรียนเคยเห็นฟ้าแลบไหมแป๊บเดียวนะปลื้มใจปีติที่สามโอกกันติกาปีติเป็นยังไงเนี่ยปีติเป็นพักๆรู้สึกเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเห็นไหมกระทบมาแล้วก็หายไปกระทบมาก็หายไปเนี่ยอย่างนี้ก็มีประเภทที่สี่บางท่านเนี่ยโอ้โหอุเพงคาปีติโลดโผนรู้สึกเหมือนตัวลอยได้นี่อย่างนั่งจะ

0: มาที่นะนักเรียนอนุบาลหลายท่านโดยเฉพาะคนที่มาปฏิบัติธรรมใหม่เนาะบอกว่าตัวลอยเอามือยันพื้นไว้ก่อนกลัวลอยขึ้นไปชนเพดานเนี่ยเพื่อนหลวงพี่นะตอนบวชด้วยการปฏิบัติธรรมเล่าให้ฟังนะเล่าให้หลวงพี่ฟังโอ้หลวงพ่อท่านก็สอนนะว่าอย่าลืมตาอย่าตกใจนะไม่ต้องกลัวว่าตัวเราจะหายไปไหนเราก็นั่งอยู่กับที่ของเรานั่นแหละนะแล้วก็วางใจเฉยๆนะปีติที่ห้าพรณาปีตินะเป็นยังไงซาบซ่านนะทั่วสรรพางกายเนี่ยโอ้โหมันสุขใจมันปีติใจตัวลอยตัวมันขยายตัวเราหายไปไหนหมดไม่รู้นะเหลือแต่ความปลื้มอย่างนี้ก็มีนะเห็นไหมนี่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ถึงห้าระดับห้าระดับนี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่าเราปีติใจเราปลื้มใจนี่อาการอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่หรือว่าไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้จักนะมนุษย์ต้องรู้จักโดยเฉพาะคนที่สร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีอยู่สม่ำเสมอดังนั้นนะให้เราได้ปลื้มใจตรงนี้เลยว่าโอ้โหในพระไตรปิฎกก็กล่าวยืนยันแล้วนี่นะนี่และที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญการปลื้มบุญสามการภาษาบาลีเรียกว่าเจตนาสามมีอะไรบ้างนักเรียนลองอ่านพร้อมกันหนึ่งปุพพเจตนาปุพพแปลว่าก่อนความปลื้มใจก่อนทำบุญคือความตั้งใจมีศรัทธาเลื่อมใสใช่ไหมและเตรียมตัวทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราและหมู่คณะของเราท่านก็จะให้เป็นไงชำระศีลใช่ไหมให้ผ่องใสเพราะเรามีศีลผ่องใสเนี่ยเราจะปลื้มใจในตัวเราว่าเราก็เป็นคนมีศีลนะใช่ไหมมีศีลมีวินัยกำกับแล้วว่าเราเตรียมใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่เพราะว่าภาชนะนี่ที่ผ่องใสภาชนะที่ขยายใหญ่เนี่ยก็จะรองรับบุญได้มาก2มุญจนะเจตนามุญจะเนี่ยแปลว่าขณะหรือกำลังทำเนี่ยนะคือปลื้มใจขณะทำบุญจิตใจก็ผ่องใสเต็มใจและปราบปลื้มใจเห็นไหมก่อนที่จะถวายทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านจะให้นั่งสมาธิก่อนเนาะกลั่นใจให้บริสุทธิ์ก่อนกลั่นใจให้ผ่องใสให้สว่างให้สงบให้หยุดให้นิ่งนะเพราะทานที่ได้จะได้อานิสงส์มากประการที่3อัปรเจตนาอัปรแปลว่าหลังจากทำแล้วนี่ทำแล้วหลวงพี่ประทับใจคำหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราผ่าน22เมษายนมากี่วันแล้วจะครบเดือนแล้วใช่ไหมจะครบเดือนแล้วบางคนอาจจะลืมแล้ว22เมษาผ่านมาจะเดือนหนึ่งแล้วพระอาจารย์โยมนึกถึงบุญยังไม่ออกยังนึกถึงบุญยังมันปลื้มไปแล้วอ่ะ7วันหลังจากงานบุญใหญ่ตอนนี้โยมก็รู้สึกกลางๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะครูบาอาจารย์ของเราท่านยังปลื้มอยู่เลยใช่ไหมท่านยังปลื้มอยู่เลยอ่ะนะแสดงว่าโอ้บุญนี้ไม่ธรรมดานะงั้นเราก็ต้องปลื้มนะทำความปลื้มใจหลังทำบุญนึกถึงบุญที่ได้ทำไปแล้วนึกเมื่อไหร่ก็ให้ปีติใจและอิ่มเอมใจอยู่เสมอนี่ถึงจะถูกต้องดังนั้นเนี่ยโอ้นักเรียนทุกท่านเนาะเราให้ปีติใจเนี่ยว่าเราได้ฝากฝังทรัพย์สมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนี่ชอบคำนี้ที่ว่าศาสนังจิรังติดถตุนะแปลว่าขอให้พระพุทธศาสนาดำรงคงมั่นสิ้นกาลนานนักเรียนอนุบาลเช่นกันเนี่ยนะนี่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสิ้นกาลนานยุคของเราก็ต้องเจริญรุ่งเรืองดังนั้นเอามาทบทวนบุญนะ22เมษายนที่ผ่านมาให้ปลื้มนิรันดร
1: มาจากขอนแก่นครับ

เนี่ยนะให้รวยเนาะเพราะความจนไม่ดีเลยคนที่ยากจนเป็นยังไงถ้ายากจนนี่ก็หนึ่งต้องลำบากก่อนนะทุกข์ด้วยแล้วก็น้อยใจด้วยนะน้อยใจที่ว่ามีไม่เท่าคนอื่นอยากจะมีเหมือนคนอื่นแต่ไม่มีอ่ะแล้วก็ไปสู่หนทางพระนิพพานก็ช้ากว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะต้องไปทำมาหากินต้องดิ้นรนระหว่างดิ้นรนไปทำมาหากินถ้าไม่ได้คบกัลยาณมิตรไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้คบบัณฑิตแล้วก็ทำผิดทำพลาดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหนทางพระนิพพานก็ยืดไปอีกก็ทุกข์ทรมานอยู่ร่ำไปเพราะเราก็คือนักโทษที่ถูกขังถูกไหมถูกขังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในพระสัมมาพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เนี่ยเรายังถูกขังอยู่ในภพทั้งสามเนี่ยนะดังนั้นคนที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องนี่แหละพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติจะได้ทางไปสู่มรรคผลนิพพานระยะทางก็จะย่นย่อเข้ามาอีกไงใกล้เข้ามาอีกดังนั้นบางคนบอกว่าอุ้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รวยไม่ได้สอนให้มีมากไม่ใช่นะไปอ่านดูนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าไม่ให้รวยรวยน่ะดีที่ว่ารวยแล้วได้ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษยชาติต่อพระพุทธศาสนามากมายเพียงไรทางไปสู่มรรคผลนิพพานมากมายเพียงไรนี่ตรงนี้เป็นประเด็นเนาะซึ่งโอ้ทุกคนทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็ดังนั้นเนี่ยให้แมนนี่มันนี่มานี่เนาะดีไหมสาธุนักเรียนนี่นะให้รวย

ไปทุกคนตามคำให้พรคุณครูแม่ใหญ่และที่สำคัญเนี่ยนะต้องอนุโมทนาบุญชื่นชมยินดีในบุญผู้อื่นนะเมื่อเราทำบุญนะชื่นชมยินดีซึ่งจิตจะทำให้จิตใจของเราผ่องใสสว่างและได้ส่วนในบุญนั้นด้วยอันนี้ถูกต้องตามหลักวิชาเลยนะถูกต้องตามหลักวิชาเลยงั้นนักเรียนทุกคนเนาะความปลื้มใจในบุญที่ได้ฟังธรรมในวันนี้ก็เป็นปกิณกธรรมที่ให้ทุกท่านได้เกิดสติปัญญาเกิดความวิริยะอุตสาหะในการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปและที่สำคัญที่สำคัญวันที่31พฤษภาคมนี้วันวิสาขบูชาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนะพี่อุบาสก11ท่านนะสามเณรอีก8ท่านรวมทั้งหมดอีก8รูปรวมทั้งหมดเป็น19นะ19ดังนั้นใครมาก็จะได้ส่วนในบุญกุศลนะในบุญกุศลนี่คำว่าอุทิศชีวิตเป็นคำที่ยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่ไหมสำหรับนักเรียนยิ่งใหญ่มากเลยนะตั้งแต่เข้าวัดธรรมกายมาก็ได้ยินที่นี่แหละอุทิศชีวิตโยมไปฟังเหอะที่อื่นยากมากที่จะได้ยินคำนี้นะก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่าพี่อุบาสกทั้งหมดเนี่ยที่จะบวชที่31เนี่ยวันสว่างของโลกและจักรวาลเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยท่านอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาให้กับครูบาอาจารย์งั้นนะให้เราโมทนาสาธุการกับพี่อุบาสกและสามเณรที่จะบวชอุทิศชีวิต31พฤษภาคมนี้นะเอาสาธุสาธุสาธุและที่สำคัญก็จะได้น้อมบุญนี่บูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ผู้เป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเราผู้ชี้ทางมรรคผลนิพพานให้กับชีวิตของเราพระพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเนาะนี่ดุจแสงเทียนแสงธรรมนำชีวิตพระอุทิศกายใจทำไมหนอลำพังตัวพระเองก็สุขพอใหญ่ต้องรอผองเราเข้าถึงธรรม

วันใดที่เรามองเห็นพระจันทร์กลางกายในตำแหน่งเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พบความสุขเหมือนกันก็เหมือนกับเรามีความสุขร่วมกันนะวันนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันใดที่เราสว่างวันนั้นโลกก็จะสว่างไปด้วย

อนุโมทนาบุญกับนักเรียนทั่วโลกและทุกท่านนะส่งท้ายด้วยพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่าอภิฏฐะเรทะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวาระเยทันทันหิกะโรโตปุญญังปาปะสมิงระมติมโนบุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปท้ายสุดนี้ขออ้างถึงบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เพียบพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติปฏิบัติธรรมก็สะดวกเข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้ง่ายไปทุกภพทุกชาติสร้างบุญสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประ

วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

ขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมเชิญ

วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุ

0: แล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้

ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆ

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันที

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักคร่อลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลาย

เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรกับการงาน

อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบาย
ขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุ

และมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้น

ว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีก

จนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลา

จะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิม

มือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะคะวตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไหร่อะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดส

าทเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วเนี่ย

ยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวง

กลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมื่อใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าอาจจะกว่าดวงวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายใน

ือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเรามีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนให้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนซ้อนกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละ

ซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทำนองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกโบตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มาก

พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆ

พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหัง

อรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆ

บ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้น

ใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังวุตสาภควาโตอุปภาคณมกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้

0: ด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใด
1: ๆความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ผู
1: ้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อานิคา
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ